0: เข้าในการหับไส้เพื่อสะดวกในการซอกค้นเก็บหักษาบรรดาข้อมูลการตอบสนองข้อมูลด้านวิชาการเก็บกรรมสภาพพ้นเด่นที่เกิดขึ้นของบรรดาประเทศเพื่อสรุปสังรวมปัญหาต่างๆให้แก้ขันถึงนำไส้เขาในการพิจารณาตกลงเวียกงานให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะในนั้นหลายห้องว่าการห้องการได้สร้างตั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บกรรมบรรดาเอกสารและสนองให้ภาคส่วนต่างๆได้รับรู้อย่างกว้างขวางการหันเป็นทันสมัยของบรรดาห้องว่าการห้องการสามารถปฏิบัติเวียกงานของตนมีความว่องไวทันเวลาและประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งแสดงออกในการพันขยายออกนิติกรรมและจะตั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองนำใส่ระบบ IT ของห้องว่าการห้องการให้แก่พนักงานรัฐกรของตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างห้องว่าการแต่ละภาคส่วนอย่างโรงเรียน
1: คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวนำโดยสหายวรสัยเล่งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาภาคการเมืองในอาเซียหรือ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมในระหว่างวันที่25-28มิถุนายนที่นครหลวงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยการเป็นเจ้าภาพของภาคประชาชนมองโกเลียร่วมกับกองเลขา ICAP มีคณะผู้แทนจากภาคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำของ22ภาคการเมืองจาก17ประเทศเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำ ICAP แม่นกองประชุมกลไกปกติขององค์การดังกล่าวที่จัดขึ้น2ครั้งต่อปีโดยได้เต้าโฮมเอาเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำเพื่อทบทวนคืนผลสำเร็จของ ICAP ในระยะ6เดือนต้นปี2006กำหนดทิศทางและแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้ารวมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้พร้อมนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดกองประชุมพิเศษคู่ขนานกันภายใต้หัวข้อการหันเปลี่ยนของอาเซียนในยุคดิจิตอลสิ่งท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ ICAP และการขยายจำนวนสมาชิกคณะประจำแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิตอลโดยได้ยกให้เห็นว่าการหันเปลี่ยนดิจิตอลถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งท้าทายและเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในขบวนการพัฒนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมและความทันสมัยเน้นหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์การเงินดิจิตอลการให้บริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิตอลสุกยูการเสริมขยายการหัวมือในภาคพื้นและในโลกเพื่อหวมกันหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นปัญหาความมั่นคงทั้งไซเบอร์ความแตกต่างทางดิจิตอลการหักษาข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมาตรฐานทางจริยธรรมและผลกระทบต่อรูปแบบการจ้างงานในโอกาสนี้คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ประกอบความเห็นใน2กองประชุมดังกล่าวโดยยืนยันคืนความหมายมั่นของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขอบเวียก ICAP และเชื่อมั่นว่า ICAP เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสุกยูสร้างความเข้มแข็งให้แก่การหัวมือหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภาคพื้นก็คือในโลกยกให้เห็นความสำคัญของบรรดาพรรคการเมืองในการร่วมมือกันเพื่อให้การหันเปลี่ยนดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างกลมรวมดุลเดียงและยืนยงเพื่อให้บรรดาประเทศอาเซียมีความเสื่อมยงทางด้านดิจิตอลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถนำใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างเต็มส่วนในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้สมาชิกคณะประจำ ICAP ได้เข้าพบเยี่ยมคำนับสหายเนียมออโซอุสตรานายกรัฐมนตรีประธานพรรคประชาชนมองโกเลียในการพบปะครั้งนี้ได้ตีราคาสูงผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวของ ICAP ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศในอาเซียนและความหมายมั่นในการประกอบส่วนเข้าในขอบเขตดังกล่าวโดยได้แจ้งเจตจำนงของพรรคประชาชนมองโกเลียในการจัดกองประชุมสาวหนุ่ม ICAP ในต่อหน้าของประชุมครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เป็นเอกภาพพับห้องเอาลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการแจ้งเกี่ยวกับการกระเกียมที่จะหับห้องเอาผักประชาชนปฏิบัติลาวเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำ ICAP อย่างเป็นทางการในกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งจะมีแผนจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงเซอุลสาธารณรัฐเกาหลี
0: ในระหว่างวันที่25หาวันที่26มิถุนายนนี้กรมมาตรฐานและบัตรแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและบัตรแท้และแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและบัตรแท้ในขอบเขตทั่วประเทศโดยให้เกียรติเป็นประธานของทานมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหัวหน้ากรมมาตรฐานและบัตรแท้พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมของพื้นฐานโครงรางด้านคุณภาพแห่งชาติรายงานผลการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและวัตแทกในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหรือแผนการแบ่งขันคุ้มครองของเวียกงานกวดเทียบสิงสั่งหัวใจน้ำมันเสื้อไฟรถบรรทุกน้ำมันหม้อนับไฟฟ้าหม้อแทกน้ำประปาและสินค้าหุ่มห่อเพื่อเฮ็ดให้การบริหารมีความเป็นเอกภาพชัดเจนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเห็นว่าการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานมาตรฐานและวัตแทกได้หับผลสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการยกระดับการคุ้มครองเครื่องมือวัตแทกในท้องถิ่นสร้างความถูกต้องและยุติธรรมในการซื้อขายและการบริการช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมีหลายแขวงยังสามารถซอกหาแหล่งทุนและการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการวัตแทกฝึกอบรมบุคลากรยกสูงความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการพร้อมกันนี้กองประชุมยังได้วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่เช่นการกวดเทียบสิงสาวการกวดสอบหัวใจน้ำมันเสื้อไฟการกวดเทียบรถบรรทุกน้ำมันและการคุ้มครองเครื่องมือวัตแทกบางประเภทเพื่อวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายหลักวิชาการและความต้องการในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคุณภาพและมาตรฐานของประเทศการปรึกษาหารือในครั้งนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานมาตรฐานและการวัตแทกของเราให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลเพื่อรองรับการเติบโตของการขยายตัวเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ประกอบการและผู้สมใส่แบบยืนยง
1: ในระหว่างวันที่25หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยทานพลจัตวากีจันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมกองประชุมประสานงานประธานร่วมจีนลาวและมาเลเซียเพื่อกักเกียมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยสุกเสริญในตัวเมืองครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีของจีนในกลางเดือนกันยายนปีนี้จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกองประชุมสัมมนาการเสื้อเสริญผู้เสียวซานเข้าร่วมการจัดการฝึกซ้อมกู้ภัยและการแบ่งความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันภายหลังปรึกษาหารือกันอย่างกงไปกงมากองประชุมได้ตกลงเห็นดีให้ฝ่ายจีนเป็นประธานกองประชุมสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีด้านเวียกงานกู้ภัยและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยการนำไส้พลังงานใหม่และป้องกันการควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัยลาวเป็นประธานในหัวข้อการติดตามกวดกาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติและความปลอดภัยในตัวเมืองและมาเลเซียเป็นประธานในหัวข้อการร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เป็นเอกภาพจะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยซุกเซินใน2คงเขตคือการฝึกซ้อมกู้ภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์และการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำในโอกาสเดียวกันคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามกวดกาสถานที่จัดกองประชุมสัมมนาสถานที่ฝึกซ้อมกู้ภัยตลอดฮอดที่ภาคของผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในกลางเดือนกันยายนปีนี้
0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำลาวภายใต้แผนงาน Amplify ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือการผันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงในวันที่26มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางธรรมาเพชรวิไสรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวและท่านนางฮาริอูโกกันบัตผู้ต่างหน้ามูลนิธิเอเชียประจำลาวซึ่งมีคณะกรมและคณะแผนก จากกระทรวงองค์การอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางธรรมาเพชรวิสัยมีความเห็นว่ากองประชุมในครั้งนี้ได้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประกอบส่วนของการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเมืองลาวสมัยที่9ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำความเป็นมาและเนื้อในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานภาคพื้นเกี่ยวกับเมืองสันติภาพและความมั่นคงพร้อมทั้งปรึกษาลือกำหนดปริมาณสิทธิ์หลักและทิศทางนโยบายสำหรับการผ่าน

0: การนำเสนอนโยบายภาคพื้นสู่ระยะของชุมชนการนำเสนอแผนปฏิบัติงานภาคพื้นอาเซียนเวียดนามมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์การนำเสนอแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงในกรอบสหประชาชาติการนำเสนอการเสื่อมสารบทบาทหญิงชายในกระบวนการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกผลสำเร็จและแผนการนโยบายป้านและสกัดกั้นการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กอยู่ลาวการนำเสนอมาตรฐานการคุ้มครองเสื่อเหลือไกลเกียร์ขันบ้านวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมของหญิงชายการนำเสนอแผนการตอบโต้ภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเติมอีก
1: และยาผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานสดเซยและหยกย้ายสิ่งกีดขวางได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และหาประกันความสงบของสังคมในโอกาสรายงานต่อกองประสมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอประสมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลโซนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าถึงว่าลาวได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกครั้งทําอีทในปี1999และได้ปรับปรุงรับรองในปี2016กระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังได้ออกตำราดว่าด้วยเขตสงวนทั้งหลวงฉบับเลขที185ทับล้อบอลงวันที่20มิถุนายน2022แต่ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบุกรุกเข้ามาปลุกสร้างในเขตสงวนทั้งหลวงรวมทางมีการออกใบตดินจำนวนหนึ่งซึ่งกวมเอาเขตสงวนทางด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาทางที่นำไส้ถึงจากองค์การสากลจึงต้องได้เสียงบประมาณของรัฐจำนวนบ่น้อยเข้าในเวียกงานสดเสยและหยกย้ายสิ่งกีดขวาง
2: สำหรับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมานี้เนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสดเสยและหยกย้ายสิ่งกีดขวางอันนี้ที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดกับขั้นตอนขั้นตอนการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะกับปัญหาเสียงของสังคมเท่านั้นเนาะอันที่หนึ่งนี้เรื่องงานชดเชยและยกย้ายสิ่งที่ขวางในการจัดการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่พวกเขาได้กำหนดไว้นะได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกในปี1999และปัจจุบันนี้ที่ทำหมองในปี2016นอกนั้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้ออกดำรัสว่าโดยเขตสงวนทั้งหลวงแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหลายยังบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างในเขตสงวนทางรวมทั้งออกใบตัดดินจำนวนหนึ่งจึงข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนในข้อต่อไปนั้นในการจัดตั้งในวัตถุจริง
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตือว่าเพื่อลดพรงบประมาณในการสดเสยผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางอนาคตแขนงโยธาธิการและขนส่งต้องเอาใจใส่เผยแพร่ผ่านขยายกฎหมายทั้งหลวงและดำรัสว่าด้วยเขตสงวนทั้งหลวงให้กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเก่าก
0: ระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารด้านการปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กที่แขวงหลวงบางในระหว่างวันที่29หาวันที่30มิถุนายนที่ห้องประชุมสหพันธมิตรแขวงหลวงบางโดยการเป็นประธานของท่านสมบูรณ์พรหมปัญญาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงบางมีบรรณาธิการข่าวนักข่าวจากบรรดาเมืองแขวงศูนย์กลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมบูรณ์พรหมปัญญามีคำเห็นว่าเวียกงานปกป้องเด็กและช่วยเหลือเด็กเป็นเวียกงานหนึ่งที่รัฐบาลและองค์การจะตั้งทางสังคมได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นเวียกจุดสุ่มในคงเขตเวียกงานสวัสดิการสังคมในการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายมาด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กจุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนส่งเสริมความสามารถของสื่อมวลชนเหตุให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องเด็กจากการใช้งานเด็กและส่องแสงให้เห็นถึงความคิดความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเวียกงานอื่น
3: ๆเวียกงานปกป้องและช่วยเหลือเด็กก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความหมายของสำคัญทางภาครัฐและองค์การจัดตั้งทางสังคมให้ความสำคัญและเอาใจใส่ซึ่งว่าเป็นหน้าเวียกจุดซุ่มในโครงเขตสวัสดิการสังคมในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายมาด้วยสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนส่งเสริมคิดความสามารถของสื่อมวลชนในการเฮ็ดให้ประชาชนเข้าใจและลดทุนความคิดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของเด็กจากการใช้งานเด็กโดยผ่านการสื่อสารเรื่องเล่าเรื่องแบบสร้างสรรค์เส้นละครวิทยุสื่อดิจิตอลการแสดงวิดีโอและบทความข่าวที่สะท้อนและลักษณะของเด็กโดยการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอยู่แขนงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข่าวสารและสื่อมวลชนฉะนั้นในระยะเวลา2วันนี้พวกเราก็จะต้องได้เห็นหูและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะกับเรื่องงานการใช้งานเด็กนี้เนาะ
0: ท่านสมบูรณ์พรหมปัญญาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและส

0: วัติการสังคมแขวงหลวงพระบางยังได้เรียกร้องผู้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จงพร้อมกันซื่อสู้และมีความรับผิดชอบคุ้นคั่วประกอบคำเห็นใส่เนื้อในหัวข้อต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อนำไปหมุนใช้คราวนี้หน้าที่เวียกงานให้เกิดผลประโยชน์ตัวจริงในต่อหน้า
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังผัดผ่านภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกแต่เป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งในไทยอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา26องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของข้างที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดรวมกันสร้างทศวรรษใหม่แห่งการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำล้านสร้างมีผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้เข้าร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของเครือข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าและภาคพื้นอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหรือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นและสมไส้ร่วมกันโดยได้รับการจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี2016เป็นต้นมา
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปิดเผยว่าคลื่นความร้อนหุนแฮงที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนหลายกว่า 1,300 คนในอาทิตย์ผ่านมาท่านเทโดสอัธฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ฮู้ว่าขึ้นความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไวฟ้าในระยะต้นฤดูร้อนของยุโรปมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนหลายกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นมาจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับขึ้นความร้อนในประเทศได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนซึ่งเกินการคาดคะเนในเบื้องต้นส่วนใหญ่แมนผู้ที่มีอายุหลายกว่า65ปีและมีผู้เสียชีวิตภายในเฮือนเพิ่มขึ้นถึง40ส่วนห้อยยุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไวที่สุดในโลกท่านเกรเบเยซุสได้เตือนว่าปัจจุบันประชากรหลายล้านคนในทั่วทวีปกำลังดำรงชีวิตภายใต้ความร้อนที่หุนแฮงมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายห้อยคนโรงเรียนถูกปิดและระบบเครือข่ายไฟฟ้าได้หับการใช้งานหลายเกินไปท่านเกเบเยซูได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศยุโรปจัดตั้งปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องสุขภาพของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านสักตี้วายูเต็งโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2027ถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีท่านพราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้สั่งให้กระทรวงดังกล่าวเร่งส่งเสริมการผลิตเกลือภายในประเทศและลดพรการพึ่งพาเกลือนำเข้าข้อมูลทางการซี่ให้เห็นว่าความต้องการเกลือของอินโดนีเซียแม้นประมาณ5ล้านตันต่อปีในขณะที่การผลิตภายในประเทศบ่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการได้โดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังก้าวเกียมที่จะสร้างโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและจะตั้งปฏิบัติโครงการกันน้ำทะเลเพื่อเพิ่มการผลิตและรับประกันการสนองที่มั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการในแขนงการอาหารและอุตสาหกรรมของประเทศ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและปันดังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
6: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา

ัดแน่นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางพรรคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนของในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่30ของเดือนมิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แถม1ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่กลางเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้บางครั้งก็แห้งบางครั้งก็ค่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินฝนตกเป็นบริเวณกว้างสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันออกไปบางบ่อนอาจบางแขวงอาจจะท้องฟ้าอาจจะเป็นครึ้มๆบางแขวงอาจจะเห็นแสงแดดแต่ว่านครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินเป็นบริเวณกว้างฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนค่อยไปค่อยมาบัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นถ้าพวกเขานับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนระหว่างบ้านพลทองจมณีมหาบ้านสว่างขอให้ระมัดระวังถ้าว่าพอหลีกเส้นทางดินแดงก็ขอให้หลีกเพราะว่าปัจจุบันนี้เกิดอุบัติเหตุรถเอินว่าปฏิเหตุลดต่ำกันทางฝั่งกระดบเนาะอยู่ระหว่างขวาเบตงผลตองขึ้นมาหาสามแยกบริษัทนูเบงหรือว่าแถวๆบอนหานขายรถซูซูกิเนื่องจากว่ารถกระบะสีขาวคันนั้นขี่รถสวนเลนขึ้นมาธรรมดาทางตัวนี้มันจะไปทางด้านขวามือแต่ว่ารถกระบะคันนั้นผัดแสงขึ้นมาทางเส้นทางขวามือแทนที่จะไปทางด้านซ้ายมือหมายความว่าถ้าว่ารถคันขาวกระบะคันนั้นหากมาตั้งแต่ขวาอาจจะออกจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าขี่หันหัวรถขึ้นมาหาทางบนขายรถซูซูกิก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นปัจจุบันนี้ทางด้วยกู้ภัยก็ได้เอาจวยมาตั้งรัดทางเพื่อให้รถหลีกกันขึ้นทางเส้นเดียวเลยก็ลำบากถ้าว่าอีกจักหน่อยฮอดเวลา8โมงนี้รถราพาหน้าเพิ่มขึ้นนี่ถือว่าจะลำบากเลยฉะนั้นขอให้ถ้าพอหลีกได้ก็ให้หลีกอยู่บ้านสามแยกของการปกครองบ้านผลตองจมณีขึ้นไปหาบ้านห้องแก่ๆหลวงห้องแสงตัดออกมาทางนี่แหละทางคำไพสมสนะขึ้นมาหาทางวัดท่วงสังนางนะสำหรับรถที่จะมาจากขัวเปตงผลต้องอาจมาหาห้องกัญญาสินอาจจะมาได้สบายถ้าว่ารถจะไปทางบริษัทหนูเบงจะขึ้นไปหาทางผลต้องนี่ถ้าว่าไปส่วนทางกัจจุบันทางแคบเนี่ยก็ขากันอ้างย่างอยู่หันเลยอันนี้เหตุเกิดขึ้นไม่ไม่หมาดหมาท่อฟันกระดบนะในตอนเช้าของวันนี้อาจารย์ปัจจุบันนี้ทั้งด้วยกู้ภัยก็กำลังเร่งเพื่อเป็นการเขี่ยสถานที่ให้การไปกันมาสะดวกคล่องตัวขึ้นและนอกจากนั้นการไปกันมาตามถนนหนทางต่างๆขอเพิ่มความระมัดระวังถ้าว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความยุ่งยากให้กับสังคมนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดคนส่วนหลายเนี่ยมันมักง่ายขี่รถมักจะส่วนทางมักจะขี่รถส่วนเลนขึ้นมาหรือว่าขี่รถเละส่วนขึ้นมาผิดลักษณะผิดกฎระเบียบจราจรถ้าว่าเกิดขึ้นมาจังเสียแล้วมันก็สร้างความยุ่งยากให้กับสังคมเสียความสมัครใจหักแพงและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนเรากับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพร้อมสุมจิตสุมใจสนาธิการงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเหตุให้ผลงานต่างๆนั้นเติบใหญ่ขยายตัวเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงพร้อมด้วยบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการนี้ออกอากาศท่านสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสลรายการกำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังตลอดถึงเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติยุตระเขตแขวงตระท้องถิ่นเป็นแนวใดอย่าลืมแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเข้าไปที่ Facebook วสลหรือว่า Facebook กระเดโอนาสนาลาวซึ่งในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเตรียมจิตเตรียมใจข้าวเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานเฉพาะสุมใส่กันผลิตข้าวนาปี10ต้นลาสาวต้นลาบ่ท่อ5ต้นหัวปีคาดให้แหลกแหกหัวปีนามีฝุ่นคุณขันสูงได้เข้าไหลเหลือเล่าอันนั้นเป็นคำสุภาษิตคนโบราณกล่าวไว้แต่พวกเขามานำใช้ปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ายังได้มากได้ผลคนลาวเป็นคนที่ดุมันตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดฉะนั้นบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงอยู่ศูนย์กลางอยู่หักฐานอยู่ท้องถิ่นก็ล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความรับผิดชอบใส่หน้าที่การงานด้านต่างๆโดยเฉพาะการนำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในได้ทำฟันกระดบมาไปจัดตั้งไปพันขยายไปเสื่อมซึมในตระกูลเขตเวียกงานก็คือดังทางรายการได้นำเสนอในเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพเส้นทางเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ระหว่างขั้วเบตงมหาสามแยกหงกัญญสินเส้นทางธรรมดาเส้นทางจากสามแยกกัญญสินจากขี้หันหน้าไปหาทางขั้วเบตงรถทางขั้วเบตงจะหันหน้ามหาหงกัญญสินแต่ว่าบังเอิญรถกระบะทึบคันหนึ่งรถกระบะสีขาวหันหน้าขี่รถสวนทางขี่รถผิดเลนหัวบุ้มหัวยบเข้าไปปัจจุบันนี้ทางหน่วยกู้ภัยก็กำลังอัดเส้นทางเพื่อบ่ให้รถแล่นส่วนทางไปตัวนั้นโดยมอบให้โดยเฮ็ดให้ถ้าว่ารถไปจากทางบริษัทโนเบงจะเลี้ยวขึ้นมาทางซ้ายมือถ้าว่ารถมาแต่ทางขวามือขวาเบตงจะแล่นซื่อมหาวิทยาลัยศิลป์ถ้าว่ารถไปแยกไปโฮมกัญญบอนนั้นถือว่าอั้งเลยฉะนั้นถ้าว่าพอดีกได้กะลีกอยู่บนสามแยกของการปกครองบ้านพรตองจมณีหรือว่าที่จะไปจากของกัญญศิลป์บนสามแยกบริษัทโนเบงไปแยกไปทางทงสังนางจะเป็นการดีเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถบ่แออัดและก็บ่เสียเวลาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการได้เห็นเหตุการณ์และก็นำมาเล่าให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในตอนเช้าของวันนี้ในท่ามกลางสายฝนตกลงมาและนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อเป็นการฝึกฝนล่อหลอมคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติเนื่องจากว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นนำวัฒนธรรมที่แสดงออกเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในชีวิตของคนถือว่าเป็นอารมณ์จิตแบบแผนการเคลื่อนไหวเหตุเวียกดำรงชีวิตในสังคมซึ่งสังคมยิ่งขยายตัวเท่าใดก็ยิ่งเรียกร้องให้สังคมนั้นต้องได้ยกสูงบรรดาหลักการมาตรฐานของสัจธรรมและคุณงามความดีสูงขนาดนั้นซึ่งคุณสมบัติจะดีหรือไม่มันขึ้นกับกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นตัวชี้บอกโดยอิงใส่สิ่งเหล่านี้คนเฮาจึงรู้สึกตื่นตัวดัดแก้พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับความสุขผลประโยชน์และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคมเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพพรรคเฮาถือว่าคุณสมบัติเป็นหลักและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้พนักงานผู้นำพาผู้หนึ่งถ้ามีแต่คุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแต่ว่าขาดความรู้ความสามารถเป็นเฮ็ดเวียกอย่างก็ยากแต่ว่ากองกันข้ามถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถเก่งแต่ขาดคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นบ่สามารถนำพาการปฏิวัติได้หรือใช้การบ่ได้เพราะว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นเนื้อแท้คุณภาพของสมาชิกพรรคถ้าหากสมาชิกพรรคมีคุณภาพดีเป็นส่วนหลายพรรคก็มีความเข้มแข็งสามารถนำพามหาชนได้กองกันข้ามถ้าว่าสมาชิกพรรคส่วนหลายคุณภาพบ่ดีพรรคก็บ่เข้มแข็งและบ่สามารถนำพามหาชนได้ดังนั้นคุณสมบัติเป็นหักเงาที่สำคัญที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งช่วยยกทัดแท้สิ่งที่พ้นเด่นให้แก่กันและกันคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นรวมยอดคุณค่าต่างๆทั้งสีบอกให้เห็นแจ้งถึงความจงฮักภักดี
ต่อผลประโยชน์รวมก็คืออุดมการณ์ของสังคมพร้อมกันนั้นคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติยังซี่บอกถึงคุณภาพและความตัดสินความก้าวหน้าของพนักงานสมาชิกพรรคและตัดสินบทบาทในการนำพาของพรรคอีกด้วยสนั่นผ่านการเคลื่อนไหวปฏิวัติปลดปล่อยในระยะผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแจ้งว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถเฮ็ดรอนหน้าที่นำพาภารกิจปฏิวัติปลดปล่อยชาติก็ย้อนว่าพรรคมีทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคที่มีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอตอบสนองความเห็นของต้องการของการปฏิวัติสำเร็จผลคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถแม่น2ด้านที่ติดพันกันอย่างสนิทแน่นมีการสมทบซึ่งกันและกันทั้งสร้างมุมฐานให้กันและกันประกอบเป็นคุณภาพของพนักงานสมาชิกพรรคซึ่งบ่อาจขาดด้านใดด้านหนึ่งได้สำหรับพนักงานนำพาผู้หนึ่งถ้ามีแต่คุณสมบัติแต่ขาดความรู้ความสามารถเป็นเฮ็ดเวียกอย่างก็ยากหรือมีแต่ความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติก็บ่สามารถเป็นผู้นำพาได้ประธานไกส่วนพรหมวิหารได้ว่าว่ามาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและการคุ้มครองรัฐในปัจจุบันนี้ก่อนอื่นหมดก็ต้องแม่นความบริสุทธิ์พุทธพองต่อพรรคต่อประเทศชาติมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับแนวทางนโยบายบรรดาทัศนะของพรรคมีหลักมั่นทัศนะคุณสมบัติปฏิวัตินักแน่นมีความสามารถนำพาจัดตั้งผันขยายแผนนโยบายต่างๆของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในแต่ละท้องถิ่นและของเขตเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปุกระดมขุนขวยมหาชนเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนพร้อมกันนั้นก็ต้องกล้าตกลงปัญหากล้ารับผิดชอบบ่เอื้อยอิงใส่แต่หมู่คณะมีน้ำใจห้ำเหียนฝึกฝนตนเองในทุกด้านเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถขึ้นอย่างประยุทธ์ยังฉะนั้นในยุคแห่งการก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันการดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่บนพื้นฐานหันประเทศเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยได้เชื่อมโยงสากลมันเรียกร้องให้พวกเขาต้องสร้างทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคให้มีความรู้มีความสามารถอันใหม่สูงเด่นขึ้นในคงเขตชีวิตสังคมโดยเฉพาะเป็นความรู้ด้านเศรษฐกิจการบริหารการปกครองทางคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติยึดมั่นในธาตุแท้อุดมการณ์ของพรรคอย่างนักแน่นบ่งอเงี้ยงคอนแคนต่ออุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปตามที่สังคมนิยมที่พรรคเฮาได้กำหนดเอาไว้การสร้างสมาชิกพรรคให้มีคุณธาตุการเมืองมีความนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่ถูกต้องมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีน้ำใจเสียสละรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนแม่นมีความสำคัญจำเป็นหิบด่วนเพราะมันพัวพันโดยโกงถึงคุณภาพของการนำพาจัดตั้งปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวไปสู่ผลสำเร็จอย่างประยุทธ์ยังโดยเฉพาะและกระแมนติดพันกับการดำเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งยิ่งต้องได้มีการเลือกเฟ้นบุคลากรที่มีคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมาชิกพรรคเพราะว่าคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเนื้อแท้กับแม่นคุณภาพของสมาชิกพรรคถ้าหากสมาชิกพรรคมีคุณภาพดีพรรคก็มีความเข้มแข็งสามารถนำพามหาชนได้กงกันข้ามถ้าสมาชิกพรรคบ่มีคุณภาพดีพรรคก็บ่มีความเข้มแข็งและบ่สามารถนำพามหาชนโดยเฉพาะกับแม่นในแง่ที่พวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายมักจะหลงตัวมักจะทนงตัวโดยเฉพาะกับพนักงานสมาชิกพรรคอยากได้รับเกียรติอยากได้เคารพนับถือจากผู้อื่นก็ต้องมีทัศนะการกระทำให้เกียรติผู้อื่นเคารพนับถือเพื่อนร่วมงานและประชาชนต้องเป็นคนเฮ็ดแท้ทำจริงเว้าแนวใดก็ต้องเฮ็ดกับแนวนั้นต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดบ่อนุญาตให้ว่าแบบนึงแล้วไปเฮ็ดอีกแบบนึงบ่ดังนั้นก็จะขาดความเป็นแบบอย่างที่ดีขาดลักษณะนำหน้าขาดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนนอกจากนั้นก็ต้องบุกบืนห้ำเหียนพัฒนาตนเองพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสวงหาความบุกบืนคนคว้าห้ำเหียนเพื่อยกระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้นในทุกด้านเช่นว่าเฮียนฮู้ด้วยตนเองเฮียนฮู้นำหมู่คณะเพื่อนสหายเฮียนตามหลักการตำราเฮียนฮู้นำเวียกงานตัวจริงอันสำคัญที่สุดแม่นเฮียนนำฮู้ขบวนการมหาชนได้เฮียนแล้วต้องหิฮู้เฮ็ดในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ศึกษาโฮมด้านคุณธาตุการเมืองเนี่ยใส่ฝึกฝนคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคด้วยหลายรูปหลายแบบก็ตามมาฮอดปัจจุบันนี้การเสื่อมถอยคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความมานะจิตปฏิวัติในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของพรรคและของสังคมซึ่งพ่วงส่งผลกระทบต่อบทบาทการนำพาของพรรคและการบูรณะระบอบใหม่สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนบ่น้อยขาดความเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกมอบหมายน้ำใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่อยๆลดน้อยถอยลง
และบอกาต่อสู้กับด้านท่าเอียงและปรากฏการผิดเขวปรากฏการเลือกเวียกที่มีความแอบแฝงด้านผลประโยชน์ก็คือปรากฏการสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มก้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นจุดที่สังคมมีคำถามตั้งขึ้นเกี่ยวกับความเด็ดขาดก็คือในการแก้ไขปัญหายอดท่อที่เกิดขึ้นอยู่ภายในพรรคและอยู่ในสังคมพร้อมกันนั้นการศึกษาพรมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคบางครั้งบางระยะยังผิวเผินแบบแป๊ะๆบางๆการทนุบำรุงการฝึกฝนระลอมตนเองของพนักงานสมาชิกพรรคยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีปกติยิ่งไปกว่านั้นยังถือเบาบรรดากลไกนโยบายคุ้มครองของรัฐที่ยังมีหลายซองว่างบางกรณีมีลักษณะอภิสิทธิ์การสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคบ่ทันเด็ดขาดและลงโทษเบาบางเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดบ่ยานผิดอยู่หลายบ่อนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายให้แก่พรรครัฐจำนวนบ่น้อยแต่ผัดได้รับการแก้ไขเอิ้นว่าบ่ได้รับการแก้ไขอย่างจัดแจงและเข้มงวดผู้ที่มีผลงานมีความบุกเบิลรับผิดชอบสำเร็จหน้าที่ผัดบ่ได้รับการย่องยออย่างเหมาะสมและทันการก็ให้เกิดมีสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองแบบเป๊ะๆบางๆพอแล้วตีนแล้วมือเท่านั้นเล่านี้เป็นต้นเวลาในรายการเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมจะถึงเวลา 8:00 นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันนี้มีท่านผู้ฟังที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้านี้จากอันนี้จากการแก้วบ่อนี่รับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีตอนนี้ฝนตกลินและอันนี้จากพรประเสริฐท่านสอบแห่งคำฮักติดตามรับฟังคือเก้านั่นแหละทางบ้านธาตุพอไซเมืองไสเศรษฐาแขวงตะปือสามารถสภาพอากาศคืนนี้มีฝนตกเหมาะสมกับการทำการผลิตข้าวนาปีสัญญานี่สัญญาเพิ่นว่าท่านสอบแห่งคำฮักติดตามอยู่ทางเมืองรองแขวงหนองน้ำทาตอนเช้าเมื่อนี้ฝนตกน้อยหนึ่งจากกะดิสอนเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการนี้อยู่สัญญาณแจ้งดีบุญปันรับฟังอยู่เด้อกำลังทำการผลิตข้าวนาปีจากเมืองเศรษฐสถานแล้วก็มาติดตามรายการนี้อยู่แล้วก็สุขครับฟังจากเฮียนสร้างครูปักเซสุวรรณไซก็ว่าวิทยาจากสร้างครูแต่นี้เพิ่นว่าสร้างครูปักเซแล้วก็อันนี้ครับฟังจากหลวงพ่อบางแล้วก็บุญมีพิพัควงก็ว่าครับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยมีรายการอยู่หลายๆบ่อนหลายๆที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาพร้อมเดียวกันนี้ท่านฟังกระดบก็มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่จากพนักงานบำนาญกระทรวงโยธาธิการและขนส่งติดตามรายการนี้มาโดยตลอดภูรวันสิทธิมงคลนะขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการเนาะหลังจากนั้นทวรวิเศษศรีบัวทองชีสมบัติสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างความคุ้มเสียงทั้ง3ท่านขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพอกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: โมเขาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
1: ่ตัวกระซังว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
0: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
1: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
0: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
1: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
0: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
1: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
0: โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
2: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทําลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ยิงอย่าย
5: ิงไกลป่าตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
6: ตําแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
6: ะตําแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ตําแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวย ตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
14: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
13: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
14: ว้าว
13: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
15: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
16: า
15: ะ
16: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
15: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
16: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
15: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
16: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
15: ้โอ
16: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
15: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
14: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
17: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ไฟเขียวไฟแดงสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาทักทายกันมื้อนี้เวินวางและกับมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าแม่ละนำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานเนาะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อหลายคนก็พบพ่อหลายเส้นทางโดยเฉพาะมื้อนี้บวกใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกในมโนรี
0: แม่แล้ว
1: การไปกันมาอาจจะพบความยุ่งยากเนาะในบางจุดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเส้นทางมืนเส้นทางเปียกต้องได้คอยไปคอยมาโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมบางคนนี่ก็ใส่เพื่อผ้ากันฝนแน่บางคนนี่ก็มีลูกน้อยแน่ที่ว่าขับขี่รถเดินทางไปมานี่นะก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมา
0: แม่แล้วเนาะสิ่งสำคัญภัยที่ขับขี่รถจักรท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการก
1: ัน
0: โฮมน้ำเพราะว่ากางกันโฮมมือหนึ่งจับขับรถอีกมือหนึ่งสิมันอันตรายค่ะเป็นไปได้ก็มีแต่ใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนดีกว่าเน
1: า
0: ะแล้วก็อย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ว่าจะเป็นรถน้อยหรือรถใหญ่โดยเฉพาะก็เป็นรถใหญ่คันว่าไปทางบอนที่มีบวกมีขุมนี่ก็ต้องได้พรคะเลงแน่จะหน่อยไปลงนะบวกสิเนาะหน้าฝนใส่คนที่อยู่แคมป์ทางหรือว่าขี่รถน้ำกัน
1: อ
0: ันนี้ก็อยากให้เห็นใจในยามฝนแบบนี้เอาท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการของพวกเราโดยเฉพาะกำเนิดสภาพการสัญจรบ่หรือว่าเส้นทางต่างๆที่ทานเดินทางไปแล้วอ้าวทางนี้ต้องได้ระวังแหละเว้นวางนิดๆก็บอกกันมาได้นะพวกเราเป็นสื่อกลางให้กับทุกคน
1: เจ้าเวลาใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนาะหลายคนนำใช้เส้นทางหลายจุดก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เนาะจุดใดที่ว่ายังบ่สอดคล้องบ่การสัญจรไปมาพบความยุ่งยากมีรายการก็แจ้งเตือนนักขับขี่เดินทางร่วมกันว่าให้หลีกเว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลามีรายการทางใดที่เดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะเพราะว่าจะเป็นการประกอบส่วนเขียนเป็นข้อความสั้นส่งกันเข้ามาผ่านทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าโทรโอล้มสนทนาผ่านทางหน้าไมค์ก็ได้เนาะ0307-87052
0: เจ้าหรือว่าในตอนนี้พวกเราก็มีการไล่สุดอยู่ทาง
1: เพจ
0: ลาว National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจ LNI Infotainment แล้วก็เพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้า
0: ทางรายการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์ทั้งทานพันโทเดชหรือซาสัญญาสารห้องวนาแผนกจราจรนครหลวงจันทน์แล้วก็อีกคันนึงแม่นทานพันธุออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซ
1: เจ้า
0: สองทานเพิ่นจะได้ร่วมสนทนาในรายการของพวกเราท่านผู้ฟังนะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่แน่เวิร์นวังนะเมื่อคืนนี่เนาะนูรีเลิกเวียกกับอาวเดิกแน่ประมาณ9โมงหรือ11โมงนี่แหละ
1: 9
0: โมงบ่ายหนึ่งแล้วมาสังเกตเวลาที่ว่านะเขาขี่รถไปทางสื่ออยู่แล้วเนาะแล้วมันจะมีรถบางคันที่ว่าขี่ออกมาแล้วจะโค้งไปทางสื่อคือเฮาแต่ว่าเพิ่นบ่รอหั่นนะคือความหมายว่าเพิ่นมาจอดอยู่บนทางที่จะเกี่ยมโค้งหั่นนะแล้วเพิ่นก็ขี่จวดออกมาเลยความจริงแล้วมันต้องรอให้รถคันที่ขี่มาตามทางปกติที่ถูกต้องตามเส้นทางอยู่แล้วหั่นให้ไปก่อนเนาะอันนี้เพิ่นขี่จวดจ้านมาเลยก็เลยคิดว่าโอ้ยจะแม่นมันเป็นอันตรายแท้ๆตรงนี้นะก็อยากให้มีสติบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่เด้อตัวนี้เด้อ
1: เจ้า
0: ให้เบิ่งก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแหละเวลาที่จะออกมาทั้งหอมทั้งซอยทั้งอย่างก็ตามก็ต้องได้พรความไวลง
1: แมน
0: เหลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวาพร้อมได
1: ้แมน
0: เพิ่นที่จะเหลี่ยวไปทางหน้าได้เพื่อเบิ่งว่ามันสิมีรถสวนมาบ่
1: เจ้าอันนี้ก็ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมเติมเนาะถ้าว่าเห็นรถขี่มาในซองทางซื่อที่ว่าเพิ่นสามารถสัญจรได้ปกติส่วนว่าผู้ที่ออกมาจากทางหอมนี่ก็ให้สะลอเนาะลดพรกับนำเส้นความไวเหลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวารับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยจึงเลี้ยวออกมาโบแมนขมักขมั่งขี่รถออกมาเลี้ยวบัดเดียวโดยที่โบสนแล้วกับโบเนมเบิงรถทั้งข้างแล้วกับโบเหลียวเบิงอย่างเลยเห็นนะอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุขมาขมั่งมาเลี้ยวไปแล้วผู้ที่ขี่มาซื้อกับโบฮู้ว่าเป็นสิเลี้ยวได้เนาะยันสิไปต่ํากันอยู่หั่นก็มีได้
0: เจ้าเอ้าจังได๋ก็ค่อยไปค่อยมาแล้วก็อีกเรื่องนึงเวินวัง
1: เจ้า
0: ผู้ดีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นน่ะนะได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นมาช่วยประชาสัมพันธ์แน่ฮู้สึกว่าเพิ่นนะเอาคลิปวิดีโอเก่าตั้งแต่ปีกายลงทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็แม่นนะ Facebook
1: เจ้า
0: วันนี้เฮ็ดให้ประชาชนนี่แตกตื่นเพิ่นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่เปเพหั่นนะ
1: เจ้า
0: แต่ปัจจุบันนี้มันบ่มีแล้วเนาะวันนี้โนรีไปเข้าอ่านเบิ่งคอมเมนต
1: ์
0: เพิ่นว่า
1: จ้า
0: วิดีโอนี้เป็นคลิปเก่าเพิ่นว่าแล้วเพิ่นมาเอาลงคืนเพื่อเตือนสติก็ให้หมายไว้แน่ว่าเป็นคลิปเก่าเพราะว่าเวลาที่ว่าเอาลงแล้วนี่นะประชาชนเห็นเนาะเส้นทางที่มันเปเพหลายไปยากหลายอย่างซินะก็เจ้าก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นทางแขวงอุดมไซเพิ่นเห็นคลิปนะเพิ่นก็เลยโทรหาภาคส่วนที่เพิ่นรับเหมาเลยว่าปิดแนวได
1: ้
0: ทางนี้มันเพแท้บ่เกี่ยวไปอันนะปัวไปแปลงไปซ่อมให้มันนั่นเที่ยวได้เด้อว่าซั่นเด้อคืนก็โทรหาได้เพิ่นว่า
1: อ
0: ันนี้แหละก็เลยว่าอยากเรียกร้องให้ทุกคนที่ว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะก็แม่นอันน่ะไอ้เข้าของตัวเองเนาะที่เฮาบ่สามารถไปเว้าได
1: ้ฮะ
0: ให้มีสติตื่มในการที่จะโพสต์หยังลงไปทางโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันกระจายไว้ได
1: ้แม่น
0: คันเป็นข้อมูลที่หรือว่าเป็นคลิปเก่าบ่หรือว่าข้อมูลเก่าบ่ที่เอาโพสต์ลงแล้วนะอันน่ะเตือนแน่ว่าอันนี้แม่นเตือนสติที่ซื้อเด้อเป็นคลิปเก่าของปีกายก็ให้บอก
1: เจ้า
0: เอาลงไปแล้วก็แม่นบ่เว้าหยังเลยประชาชนก็โอ้ยโนรีเข้าไปอ่านไผก็แตกตื่นเนาะแล้วก็เว้าต่างๆนานา
1: เจ้า
0: ก็บอกว่าบ่แม่นเพิ่นเป็นคลิปเก่าปีกายนี่เตือนสติที่ซื้อว่าซั่น
1: มันก็บ่ได้เนาะแบบนี้เนาะหลายคนที่ติดตามข่าวผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะบางคนก็บ่ค่อยจะสนใจวันที่เดือนปีได้มาโนรีเบิ่งแต่รูปภาพแล้วก็โดยที่มีเสียงประกอบใส่น้ำบวกใส่มื้อนี้มีฝนตกแดดหลายคนก็สิคิดแตกตื่นว่าอ้าวมื้อนี้ได้นี่เนาะอีหยังจังซี่นะแต่ว่าก็ผู้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กตัวนี้เองนี่ก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันตื่มถามว่าเราอาจจะเคยโพสต์ในปีกายเนาะมันมีการแจ้งเตือนก็ให้เขียนใส่ตื่มแน่ว่าเป็นคลิปเก่าเด้อผ่านมาแล้วก็แชร์เตือนสติอย่างกับก็ว่ากันไปเน
0: า
1: ะแต่ว่าแชร์ไปเลยนี่หลายคน

0: หอพักซี่เกมนะเพื่อนก็มีการส่งฮู้เข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นรถกระบะรถกระบะวีโก้นี่แหละเน
1: า
0: ะตกลงของอันนั้นระบายน้ำข้างทางนะ อันนี้ก็เพื่อนมาระวังกันเด้อแจ้งเตือนกันแด้เพราะเดี๋ยวนี้แห้งย้ำฝนอีกเวลาที่จะหลีกหรือว่าจะนะสวนทางกันนะก็ให้ระมัดระวังเติม
1: เจ้า
0: อันมันก็ขุมลึกพอสมควรได้มันเป็นห้องระบายน้ำ
1: เจ้าและก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางลักเซาเอ็ดเนาะหลายคนก็นำใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเพราะว่าพันมากมีหางเสียงว่าเส้นทางนี้เป็นขี้ฝุ่นไงเส้นทางนี้แต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็ได้เอารถไปหดน้ำได้เป็นประจำแล้วแต่เนื่องจากว่ายานพาหนะเที่ยวผ่านเส้นทางนี้หลายบางครั้งคราวนี่อาจจะเห็นให้หดไปแล้วและดินมันแห้งไว้ก็มีเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันตื้มเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็พร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงอยู่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะขับขี่รถด้วยความระมัดระวังใจเย็นๆไว้มีรายการเพื่ การไปกันมามีความโรงเรียนรุดพรต่อบัญหาการเกิดอุบัติเหตุและการไล่เส้นทางที่ว่าพร้อมที่นอนอยู่ในแผนโครงการที่ว่าเพิ่นจะมีการซ่อมแปลงในแต่ละเส้นทางในแต่ละจุดเนาะก็ถือว่าหลายเส้นทางที่ว่าพร้อมที่ได้รับการแก้ไขอยู่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาน้ำกันเติม
0: แม่นแล้วแล้วก็โดยเฉพาะก็แม่นทานใดคันใดรถไผที่จะขึ้นเหนือลงใต้ต่างๆโดยเฉพาะเป็นรถบรรทุกนี่ก็ต
1: ้
0: องได้ระมัดระวังเติมแห่งย้ำฝนเนาะคือกรณีที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเสกองที่เพิ่นมารอดวุดวิดรถบรรทุกเกือบตกขั่ว
1: เจ้า
0: โชเฟอร์ข้างอยู่ในรถโนริเข้าไปเบิ่งคลิปคือกันเวิร์นว่าบ่แน่ใจว่าเวิร์นวางได้เข้าบ่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27แต่ว่าอยากเอามาเตือนอีกท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เกิดขึ้นเวลา 16:00 นนี่แหละมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักไปต่ําฮาวกั้นขวาเนาะหัวรถนี่ทะลุหรือว่าซอดออกไป
1: อ
0: ันน่ะขวาเลยว่าซั่นๆข้างอยู่เลยนะก็จะเอิ้นว่าข้างอยู่กับอากาศเนาะเออเกือบตกลงห้วยลําพันบ้านละวีเมืองละมามแขวงซีกอง
1: เจ้า
0: แต่ว่ายังว่าโชคดีท่านผู้ฟังก็คือขับคนขับรถนี่นะข้างอยู่ในรถแล้วก็ถูกช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเห็นแล้วเนี่ยก็อุ้ย
1: โชคดีแบบวุดวิดเนาะ
0: แมนแล้วว่าเสียวนำเลยเนาะเพราะว่ามันออกไปครึ่งนึงแล้วหัวรถท่านออกไปทั้งกลางขวา
1: อ
0: ันนั้นไปแล้วนะวุดไปละวิดไปละอย่างนี้นะเออระมัดระวังตื่นด้วยท่านผู้ฟังแล้วก็อีกกรณีนึงภายในที่ว่าเห็นนั่นวัยหนุ่มวัยรุ่นคึกขนองแนวใดก็บ่ฮู้จักแหละในปัจจุบันนี้ฮู้สึกว่าเห็นหลายพอสมควรเริ่มมีมาอีกละสมัยตะกี้นี่เห็นหลายอยู่มาระยะนึงก็เริ่มเงียบๆได้ระยะนี้นี่มีคือ
1: เริ่มมาอีกมัน
0: ว่าเริ่มมาอีกคือว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วก
1: ัน
0: ขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพ้นะตื้อๆตาดๆขี่บ่ไว้แล้วก็อันตรายอีกบางเทื่อก็ขี่กันยกล้อเนาะแล้วผู้นั่งทั้งหลังแทนทีสินั่งกันให้มันเป็นระบบระเบียบเฮียพ่อย
1: บ่นั่งดีนะ
0: ยืนยืนแล้วกันนั่นยืนขาเดียวอีกได
1: ้
0: ผู้ค้าพันผู้ค้าพันก็แม่นบิดสุดขีดเนาะก้มลงอีกก็มีแล้วกันคือเหตุการณ์นี่แหละเพิ่นมาส่งใส่ความฝันของซ้ายหนุ่มคือสิเป็นแซมโลกเพิ่นว่าแซมแข่งรถแซมแข่งรถดีแต่บ่เข้าโค้งเนาะอันนี้แม่นเพิ่นเห็นนี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ปากเซเพิ่นออกแปลงจ
1: ัง
0: ซัดที่ว่ามีไว้หนุ่มที่เพิ่นนั่นขี่รถจักรแล้วแบบก้มไปพร้อมแล้วก็บิดคันเร่งแห้งๆไว้ๆแห้งๆอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นได
1: ้เจ้า
0: ผู้ลางคนมีการคอมเมนต์ว่าคันเกิดกับแต่ตัวเองนี่กระสานเถาะบ่เจ้าคือขนองสมมุติว่า
1: เจ้าย่านไปเดือนฮ้อนคนอื่นนําหันตีเนาะโดยเฉพาะไว้คือขนองนี่บ่ได้ฮู้ได้บ่ได้ย่านได้บ่ได้ย่านจักหน่อยว่าสิเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะบางครั้งขี่รถเอิ้นว่าเป็นการท้าทายบางคนนี่ก็อยากว่าโซเอิ้นว่าความเท่บ่ของตัวเองอีหยังประมาณนี้นะขี่รถนี่บ่ได้ขี่ดีๆเด
0: ้
1: ยกล้อยังบ่พอคือโนรีเว้าแหละเห็นรูปภาพวิดีโอเนาะก็คือบางคนนี่ขี่น้ำหลังนี่บ่ได้นั่งดีๆได้บางคนนี่ก็ยืนแล้วก็ปีนคอกันขึ้นก็มี
0: บ่ให้ว่านั่นน่ะเจ้าหั่นแหละอยากเตือนกันไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ฝากถึงผู้ปกครองนำ
1: เจ้า
0: อย่างนี้แห่งภาคเฮียน
1: แม่นๆ
0: ภาคเฮียนแล้ววัยหนุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานี่มีเวลาวางหลายว่าซั่นซะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดอันน่ะแล้วก็แนะนำลูกเต้าเฮาเนาะใน
1: เจ้า
0: ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแล้วก็ฝากเตือนอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังแจ้งเตือนถึงประชาชนผู้ที่สัญจรอยู่เส้นทางระหว่างท่าเดือหาท่าประสุมเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตจุดบริเวณขัวข้ามห้วยข้ามห้วยกกมวงเนาะกกมวงซีปัจจุบันนี้หัวขวานี้ยุบลงเป็นบางส่วนให้ระมัดระวังในการขับขี่และก็เที่ยวทางตัวนั้นอันนี้เพิ่นก็ฝาก

0: เตือนกันไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ไปบอลหลายทีก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เจ้า
0: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางทันพันธุเดชลือซาไซยสารห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงจันทร์อยู่ในสายของพวกเราแล้วเจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีครับเจ้า
1: เจ้า
0: เนาะเอาขอบใจทานอีกหนึ่งในการเข้าห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเจ้าก่อนอื่นกาสิได้ให้ทานรายงานหรือว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันสภาพการสัญจรอยู่นครหลวงวิจันทร์ของพวกเราเป็นได้เนี่ยในระยะผ่านมาทาน
2: เจ้าซึ่งอีกที่หนึ่งเนาะข้าพเจ้าขอทั้งหลายทั้งปวงตำรวจสัญจรนครหลวงวิจันทร์ขอรายงานสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนาะคือว่ามาเบิ่งสภาพการสัญจรมีรถพ่วงเหลืองแจ้งในช่วงนี้หรือว่าการสัญจรหรือว่ามีการห้องแก้วเนาะตัวมีการห้องแก้วตัวอีใจสภาพเอาเงินนอกเงินมาได้มีการจบสินสภาพมาแล้วการสัญจรหรือว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนบางครั้งแต่ไม่รับแต่ที่ขั้นเล็กๆน้อยๆแต่กับบุคคลมาที่โดนเนาะโอเคเพราะนั้นนะแต่อีกชนิดหนึ่งกับบทสุขภาพสินสร้างตาดีฟ้าอากาศเนาะคือเต่ามันหนึ่งมันมีฝนตกฉะนั้นกับแบบพอให้มากระพีเนาะผู้ใช้รถใช้ถนนการกับกระพีรถเดินบนบางบางระวังปลอดภัยคนมาเนาะแบบเลี่ยงปัญหาการเกินบริเวณอีกใจเป็นตุ๊กบางทีถ้าน้องเรียนไว้ล่ะจ้ะปีศาจกับบุยูดีเนาะแต่หนึ่งจอมันจะว่าบนไหนมันมีตั้มสุกขังแต่คนแต่พม่าและเพื่อว่าบ่อยง่ำฟุ้งเทผู้ที่ชวนตามไปจนพวกขี้รถจักรนะ
0: เจ้า
2: อีวันนี้จะเปลี่ยนเนาะบางทีแต่พวกขี้รถจักรไม่เปลี่ยนเป็นรับมาการนะครับหรือว่าเตรียมจะโปรจุบงามอะไรฉะนั้นเด็กฝากผู้ขี่เขาต่อมาติดแต่จำตั้งเป็นว่าชุดไหนมีไซอำนาจเนาะตามเนี่ยที่เนี่ยไงปฏิบัติตามไปอะไรอย่างเช็ดงวดไงบริษัทไงฝ่าฝืนบริษัทไงละเมิดยามันเกิดอุบัติเหตุทำมาเนาะ
1: เจ้าม
2: ันมีเฉพาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์นับแต่วันที่22ถึงที่28แต่พบ2ประตูนี้ตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวนครหรือไม่แจ้งว่ามันจะมีจำนวนทั้งหมด22เรื่องเนาะสมเทียบเสียทีพันมันลดลง2ตามเรื่องเนาะ
1: เจ้า
2: และนี่คนเสียหายตัวผู้กับพี่และผู้ร่วมดิเดือดทางน้ำมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยเป็น5ต่างคนสมควร17สาหัส8เสียชีวิต2หรือว่าตัวเลขเสียชีวิตเงินสำคัญกับที่แล้วนี
1: ้
2: แต่ว่ากันยังเป็นอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียที่เมื่อเฟินฝากกันนางเนาะ
1: เจ้า
2: คนเดียวฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ร้อนต่อไปเฉลี่ยโปรเจกต์ใช้แค่พี่น้องของผู้ชมเรียนแต่เสียชีวิตในครั้งนี้เนาะ
1: เจ้าส่วนว่าอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตอย่างไห้พันโทเดชลือซาแจ้งเติมนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดอยู่ไสจุดใด
2: เจ้าก็คนนี้เสียชีวิต2ราย2คนนี้เหตุการณ์ที่1มันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 7:00 น. 22 นาทีตอนเช้าของวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดอยู่เส้นทางในบ้านโนนเกี้ยวเมืองศรีพุทธบงแล้วก็เลยเป็นจากเป็นเหตุรถยนต์ต่ำรถจักรมันขออภัยไม่ละรถยนต์ต่ำรถจักร
1: เจ้า
2: เรื่องเหตุการณ์รถจักรจะตายเสียชีวิต
1: แ
2: ต่ในอาคติการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนาะ
1: เจ้า
2: เรื่องก่อนหน้านี้ที่2มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ22โมง40นาทีของวันที่27เดือน6 2006เหตุเกิดที่ถนน13ไส้เขตบ้านดุกสังเมืองในคดีแล้วก็เลยแต่เป็นเหตุรถจักรตักปุญญาเนาะเลยในคดีรถจักรเสียชีวิตต่อไปเป็นในคดีงานเสียชีวิตส่วนรถพี่รถจักรในบาดเจ็บสมควร
1: เจ้าถามพันโทเดลซาตือมาเหตุที่เกิดอยู่บ้านดุงสังหินในลักษณะการต่ำเป็นแนวใดคือว่าไปต่ำเอาคนยางเพื่อนยางบ่ถูกทางบ่หรือว่าแนวใด
2: ลักษณะการต่ำของยูโรสร้างยึดเนาะแล้วเป็นว่าเมื่อต้นคนยางเป็นยางขามทางเนาะต่อมาแล้วเป็นได้ยางตามแจ้งกับผมเดินรถจักรเลยมาเรียกผมไว้แล้วมาต่ำของช่างหลักเนาะ
1: เจ้าเป็นคนบ้านนั่นเลยบ่ทัน
2: ปู่ก็คือจะเป็นคนอยู่เขียนนั่นแต่ว่าส่วนปู่ยังตึกเขียนตึกตามเขียนชีพเป็นคนต่างชาติเนาะ
1: โอ้
0: เจ้าอันนั้นผู้ที่ขับรถจักรนี่เมาบ่ทันหรือว่าแล้วแต
2: ่ตัวนี้ข้อมูลตัวนี้เจ้าหน้าที่บ่กําลังเช็คกับผู้ตึกอยู่เนาะ
1: เจ้า
0: ถือว่าในอาทิตย์ผ่านมานี่มันมีผู้เสียชีวิตนะ
1: 2
0: คนเนาะ
2: เจ้า
0: ทอเก่าเลยเจ้าและถามทานตื่ม แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาในระยะผ่านมานี่ยังมีการตั้งจุดตั้งด่านในการกวดกานี่เป็นปกติอยู่บ่ท่าน
2: เจ้าตัวการปฏิบัติกฎหมายเนาะคือกวดกาผู้ขับขี่ว่
0: า
2: จะปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจราจรได้ดีจะพูดได้ดีนะครับคือว่าเจ้าหน้าที่พวกเขาไม่ตั้งจุดตั้งด่านกวดกาคือว่าเป็นปกติเนาะตามคิดทางเรียนการ
0: เจ้า
2: เดือนแค่มากที่สี่เนาะตัวเขาไม่ได้ออกปกติหาเมื่อไรฝนตกแห้งร้อนกับเป็นเบอร์ออก
0: จะว่ากับปกติและสังเกตเห็นบอกว่าอาณาผู้ขับขี่นี่นะปฏิบัติกฎระเบียบเป็นเอาใดแดงเขาจะปฏิบัติได้ดีบ่หรือว่าจังไหนบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ
2: ่ตัวกับปัญหาในเก้านี่คือว่ากวดพวกเก่งพูดถูกปฏิบัติได้แล้วแต่ยังมีจำนวนผู้ปฏิบัติไม่ได้เนาะแต่ก็เจ็บตุ้นว่าผู้ขับขี่บางคนแต่ยังคือว่าบ่มีจักรพี
0: ่
2: อย่างเอกสารรถแต่ยังบ่ครบบ่ถ้วนเนาะเจ็บตุ้นว่าสภาพที่มีตัวโกงไปปวดไปก้าอะไรอื่นๆยังมีอยู่ในพวกนี้เนาะหรือว่ามันจะมีผลเปลี่ยนทั้งคือบุตรชายสำคัญเนาะ
0: เจ้าแล้วมาว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่น่ะเทียนเมาแล้วครับเนี่ยนะท่าน
2: ตัวนี้ตัวกับผู้ขี่เมาแล้วครับเวลาเอาตั้งด่านตรวจกลางบกปล่อยเจอ
0: ม
2: ันจะเจอเนาะเพราะว่าบางทีคนอาจจะหัวเส้นทางในเจ้าหน้าที่ยังตั้งจุดตั้งด่านตรวจกลางบริเวณส่วนแต่ปีนี้ไปทางอื่น
0: เจ้าเพราะว่าอันเขาเห็นกรณีที่ว่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นจากการเมาแล้วครับเนี่ยเนาะคือในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หลายคนก็คือซีเมนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ว่ามันอยู่เกิดขึ้นอยู่ต่างแขวงเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางอันแขวงอุดมไซเนาะที่ว่าเมาแล้วครับนะหลายคนก็ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะสิมีมาตรการแนวใดต่อผู้ที่ว่าเมาแล้วไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเฮ็ดเพื่ออยากให้มันลดพรปัญหานี่นะท่านคิดว่าเฮาควรจะหาวิธีทางแนวใดช่วยกัน
2: ปัญหานี่พวกเขาก็ไม่ได้เฮ็ดเวียกงานโฆษณาเนาะบ่ว่าแต่นครหลวงหรือทางแขวงกับทุกประเทศมันมีหน่วยงานนึงลงโฆษณาเกี่ยวกับเป็นงานจราจรการขับขี่ปลอดภัยต่างๆของประเทศในบ้านที่ว่าแหละผู้ขับขี่บ่อยากให้ดื่มชิงมึนเมาอ่ะนี่บ้านแต่ว่ามันเกิดยังมีเนาะเป็นต้นก็คือกรณีที่อยู่ทางแขวงทางรายการถามมา
0: เจ้า
2: ก็คือเหตุแบบเศร้าเนาะ
1: เจ้า
2: ผู้เกี่ยวกับกินชดเก่งเวลานี้เจ้าหน้าที่ผมว่าจิตใจแล้วผู้เกี่ยวกับออกเดินทางมาจะกลับบ้านอะไรเนี่ยเขาก็เกิดยืนกัน
1: เจ้า
2: ตอนนี้เป็นปัญหาที่อยู่นครหลวงพันมาเคยมีขึ้นแต่บางครั้งว่าอาจจะโมเมนต์อาจจะโมเมนต์ดื่มชิมมึนเมาอาจจะไปเช็คชมในอื่นก็มีตัวอย่างเป็นส่วนการเลย
0: เจ้า
2: เจ้าหลวงเขาเคยเจอผ่านการกวดตาผ่านการไอเอาเครื่องประเทศแอลกอฮอล์กับบุกตัวเรียนบุกคือแต่ว่ามึงลักษณะของรถขี่มันอยู่ในลักษณะแบบคนเอาเอิญหน่อยคนไม่ได้รับไปนอนคือคนเมาข้างไปยาวสินะ
1: เจ้า
2: ส่วนสิทธิ์ฐานละเลยก็มีส่วนที่แต
0: ่จะเป็นสาเหตุที่ว่าเกิดอันน่ะอุบัติเหตุหลายเนาะค่ะเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ
0: ้
2: า
0: เอาในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ท่านได้ฝากถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังก็คือทั้งนักขับขี่หรือว่าผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนเติมท่าน
2: เจ้าคือดังดีทั้งผู้ฟังเนาะติดตามรายการกับพี่ปอบไพ่โบวาเจมีนครหลวงจันทร์ก็คือบรรดาเมืองและต่างแข่งเนาะมาเบิ่งแล้วตัวเลขวีที่ว่าเกิดขึ้นถือว่าเป็นปกติบางมื้อหรือบางอาทิตย์มันเพิ่มครับเนาะท่านเจ้าหน้าที่บ่เฮาอยากเฮ็ดห้องอะไรให้บรรดาการผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนกีรุดาพานะนักเด็กของเราเมื่อจงเอาใจใส่พร้อมเหมือนปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดนะถ้าเขาปฏิบัติกฎจราจรได้ดีข้าพเจ้าเชื่อในว่าวีจะลดน้อยต่อลงเนาะ
1: เจ้า
2: สิ่งสำคัญก่อนจะขับขี่รถเนาะการให้บุญสุขภาพวัดการเทคนิคของรถมีความพร้อมหรือยังเนาะสำคัญเป็นผู้ขับขี่เขาเองนะเนาะถ้าว่าสุขภาพอ่อนเพลียมีรับมีนอนก็ควรให้พักผ่อนจะก่อนบ่ให้โมฟ้าให้ตัดปีเดินทางส่วนกับเดินทางไกลฮะมีความเชี่ยงหลายเพราะว่ามันที่ในห้องนี้ขาดสติในการขับหรือควบคุมพานะกรณีที่ว่ารถยนต์ต่ำและอีกกรณีนึงการขับขี่รถนี้ น้ำเบิงอยู่ในสังคมมากน้องปัจจุบันจะใช้โทรศัพท์หลาย
1: อืมเจ้า
2: เรียนขาดการลงโทรศัพท์ในแง่นึงขันว่าแซดแซดมันจะได้กุมเบิงโทรศัพท์มันจะบริบทาง
1: แม่นแม
2: ่นมันเปิดลำโพงนอกเขาในลมน้ำตาในบนทางได้
1: เจ้า
2: ขันที่เปิดอันนี้รถจักรรถยนต์ต่ำรถจักรไฟฟ้าอยู่บ้านโนเกียวมันจะพูดคือตาพระเจ้าเนี่ยผ่านการที่สอนสอบสวนเมืองต้นเกิดเงื่อนผูกกระพีงมปิ่นโทรศัพท
1: ์ปิ่
2: น
1: จี
2: นสามพนักงานที่สอนตัวพนักงานฟังปิ่นจีนได้ให้เราลดตัวเชื้อรักข้ามทางไปบนทรายไปตามรถที่ส่วนทาง
1: อ
2: ันนี้ปัญหาของมันในสังคมปัจจุบันเห็นขึ้น
1: เ
2: ยอะแย
1: ะ
2: รถจ้างรถสามรอบไฟฟ้ารถตีรอบบรรทุกกระเมนลิ้นโทรศัพท์แท็บเล็ตนั่นจึงได้ใช้รถเชื้อรักไปเกิดเหตุมันไม่ส่วน
1: ก
2: ันที่ในกระปุกฝากมันบ่จำเป็นบ่จะใช้ดิบบ่จะใช้ไส้ถ้ามีความจำเป็นได้แค่แอบรถเข้าแข้งทางมีความปลอดภัยแต่เช้าจะคอยไล่ไส้คอยดิบโดยแช่งผ่านแต่กระปุกปิ้งเนี่ยต้องมีปัญหาการเกิดเหตุและปัญหาการจะสูญเสียทางด้านทรัพย์สินสุขภาพและชีวิตที่บ่ว่าเพิ่นบ่มาตัวนี่แหละขอฝากมันคือในชั้นตื่นเนาะ
1: เจ้า
2: การที่เห็นทุกสิ่งในคดีที่ผ่านมาด้วยกันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าโอ้ขอบใจหลายท่านเนาะที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังโอกาสหน้ากับเชิญทานอีกท่านหนึ่งในการสนทนาและการให้ข้อมูลและการเตือนขอขอบใจทั้งทานพันโทเดชลือซาไสยศาสตร์ห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าขอบใจหลาย
2: เจ
1: ้
2: า
1: สุขดีทานมีรายการก็ได้หาฟังผ่านไปแล้วเนาะสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์
0: แมนก็มีอยู่ซะ2เรื่องเวิ้นหวังแล้วก
1: ็
0: แต่ว่าคันเทียบใส่อาทิตย์ผ่านมาแมนหลุดลงอยู่3เรื่อง
1: เจ้า
0: ผู้เสียชีวิตแมนทอเก่าเนาะก็คือ2รายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็แสดงความเสียใจนํากระดังที่ทั้งทานพันธุดิลิซาเพิ่นก็ได้ฝากเตือนแล้วก็รายงานให้แน่ว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นก็มีหลายสาเหต
1: ุ
0: ตะกี้แต่ก่อนบ่มีโทรศัพท์นะอุบัติเหตุก็แมนอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยว่าขับรถไว้บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเมาแล้วขับอย่างต่างบาดนี้เริ่มสีวิไลขึ้นมาทันสมัยขึ้นมามีโทรศัพท์ให้เฮาสมไส้นี่การใส่โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุล่ะบ่แม่นเกิดเบาบางได้เวิ้นวังมันเกิดหุนแฮงที่ถึงขั้นเฮ็ดให้มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นเจ้าเอาถ้าผู้ฟังก็มีมีทางแฟนรายการที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจของวิทยุเพิ่นมาฝากถึงการปกครองหรือว่าปกสแขวงหลวงพะบางเพิ่นว่าช่วยแก้ไขหรือปราบปรามควบคุมแก๊งวัยรุ่นที่ขี่รถจักรเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล่นตามเส้นทางในเมืองมันสร้างความวุ่นวายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ย่างไปมาหลายว่าซั่น
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ตอนนี้นลีก็มีรายการโทรเข้ามาเน
0: า
1: ะรับสายกันก่อนสบายดี
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
3: ของพิธีกร
1: เจ้า
3: ติดตามรายการแต่เริ่มต้นคนละมาแล้วเนาะเป็นมีการประจำแต่นี่สองสามประเด็นที่ว่าจากสนทนากับพิธีกรนั้นคือว่าเธอว่าฟังเดี๋ยวฟังว่าการรายงานทางพอดีของท่านจราจรบนหลวงนั้น
1: เจ้า
3: สมเชษฐ์แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่งานของเพื่อนเนาะวันนี้อยากเลือกเตือนสนทนาตั้งปัญหาสนทนากันลงบนเกี่ยวกับปัญหาการสัญจรอยู่ในนครหลวงกันเลยอยู่ในสปปลาวห้องนี้นะเนาะมาที่หนึ่งคือโฆษกบอกแน่นอนปัญหาดื่มหรอครับนี่นะเนาะเนาะคือมหรอครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางหน่วยงานเกี่ยวของคนขัวบรรดากฎหมายต่างๆอ้วนเพิ่มโทษนักคือตาประเทศเนาะเป็นคนนุกยางว่าทางอุบัติเหตุไหนเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตเนี่ยเนื่องมันต้องยึดไปครับขี่บ่ให้ครับขี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือเท่าไรก็ยา
1: เจ้า
3: ที่หนึ่งอันที่สองต้องปฏิบัติโทษมันถึงจะมีการลาบการเช็ดลาบเลยเนาะคณะที่มีจะปล่อยไปศึกษาพุ่มปับไม้ทางแทงอันนั้นมันกับบทจบมันกับมีคนเปรียบเทียบเยอะเพราะว่ายังมูลค่าการเสียหายในการปับไม้ใส่ถูกกันมันถือบ้านเฮาก็เทียบใส่ประเทศอ้อมข้างเฮานี่นะ
1: เนา
3: ะมันถือได้อันนี้นะ
1: เจ้า
3: อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองปัญหาคือทำเป็นรายงานเมื่อกี้เนี่ยในอุบัติเหตุเกิดขึ้นการนั่งใส่โทรศัพท์เครื่องคืออันสมาร์ทโฟนเนี่ยในการขับขี่มันแพร่หลายเนาะอยู่ในสังคมล่าอ่อนตามถนนวนทางเนี่ยนะ
1: เจ้า
3: เป็นต้นแล้วแม่ยังอันนั้นพวกส่งอาหาร
1: ท
4: ั้งครับทั้งแซ่บทั้งยังนั่นกีดขวางการทั้งจรสิไปกับบ่ไปอันอันหนึ่งอันสองบรรดาผู้ที่ขับรถใหญ่เนี่ยจอดไฟแดงจอดไฟอำนาจนั่งเล่นโทรศัพท์คืออยู่เฮือนนั่นไปเที่ยวแล้วกับบ่ไป
1: เจ้า
4: พ่อหมู่ทางคว่ำซับซ้อนในหมู่อันนั้นเฮาเสียเมื่อไหร่ลองตั้งมึงเนาะอันนี้อันนี้
1: เจ้า
4: ตามทัศนะข้าพเจ้าแล้วว่าทางกันทึ่งนะหรือว่าภาคส่วนได้ที่มีอำนาจหรือของนะควบออกกฎหมายที่หุ้นแห้งคนนี่เด้เนาะเป็นยังจังหวะสั่นประเทศชาติบ้านเมืองเนาะสิปลดปล่อยมาหา10ปีนะยังสิเอาการศึกษาพุ่มนี่บ่เป็นหลักเลือกมันจังซี่เนาะยกตัวอย่างผู้ใดก็อย่าคือพี่น้องโคศกต้องคนท่านหรือว่าพี่น้องข้าพเจ้าซะขับรถไปซอซอเวียดนามเฮ็ดปิ๊บนี่เพิ่นสิศึกษาพุ่มบ่
0: มัน
4: รู้สึกเลยเนาะข้าพเจ้าคิดว่ามีแต่ปรับใหม่
1: เจ้า
4: แล้วจึงศึกษาผมทีหลัง
1: เจ้า
4: เอ้าเรายังบ่เข้าใจบางคนยังบ่ไปว่าโอ้ยกะมีศึกษาผมมีแต่ปรับใหม่ปรับใหม่ขนาดว่าปรับใหม่ก็ยังบ่หลอน
1: เจ้า
4: ก็ยังบ่หลาบบ่จื้อบ่ย่านบ่กลัวหั่นนะเนาะ
1: เจ้าเจ้า
4: ธรรมดาได้ควรแล้วใช้มาตรการแล้วเพื่อที่หันให้สังคมนี่เป็นความสงบสังคมมีความระเบียบเรียบร้อยเคารพปฏิบัติกฎหมายเคารพเจ้าหน้าที่ควรเฮ็ดแล้ว50ปีแล้วยอดขนาดนี้นะจะฝากจังซั่นแหละแล้วอันที่3อันนึงจะฝากกันทั้งโคศกกันเลยแล้วว่าฝากถามทั้งภาคส่วนเกี่ยวของอ่ะนะเนาะเกี่ยวกับอันนั้นเส้นทางรถ BRT นี่นะเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นดําเนินอันไปฮอดไสจังได๋แล้วคือว่าข้าพเจ้านี่ก็เที่ยวอันนั้นไปเที่ยวมาอยู่ตลอดย่ำกลางค่ำกลางคืนน่ะนะบ่สถานนี้เพิ่นนั่นบางจุดก็ใต้ไฟบางจุดก็บ่ใต้ไฟม
1: ัน
4: บ่เห็นบนเคิร์ฟอันน้อยๆกันบนผู้โดยสารน่ะนะบ่ว่าซะตัวสถานนี้มันมีอันคู่น้อยๆแน่นอนครับประจําบ่นะ
1: เจ้าเจ้า
4: เพิ่นเอาจ้วยบ่เอาอันในสะท้อนแสงบ่หรือเอาเป็นไฟกับที่บ่ไปใช้บ่
1: เจ้าเจ้า
4: เพื่อปัญหาบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุนั้นเพราะว่าอันผู้หูอันมันผู้นครหลวงยิ่งจันผ
1: ู
4: ้ตานแขวงเขามาผู้หูได้สันบัดนี
1: ้
4: เพราะเป็นยังจะว่าสันบอกว่านี่กลายไปทั้งพ้นสะอาดสถานนี่มุ่นระยะเองแล้ว
1: เจ้าเจ้าเจ้า
4: เออมันเบิ่งมากกันตั้มมันคือหุ่นแห้งนะวันนี้เขาบางครั้งมันก็หลายปัจจัยเนาะหนึ่งผู้ขับขี่ก็เมาเด้
1: เจ้า
4: ก็ใส่ผมไม่เด้ตามก็บ่เห็นเด้ก็บวกสักกันลักษณะแบบนี้นะเนาะเนี่ยไหนก็เป็นเหตุแล้วก็เหตุมันสมบูรณ์แบบบ่อะไรมันจบมันงามให้มันปลอดภัยว่าจะไปฝากถามให้เด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจขอบใจน้องมีรายการที่ได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเรา 2-3 ปัญหาหลักๆที่ว่าเห็นในการใช้ชีวิตประจำวันเลยมโนรีการขับขี่รถนี่ก็คือเพิ่นว่าหั่นแหละบางคนนี่ยังลิ้นโทรศัพท์แน่บางข้างนี่จอดไฟอำนาจในแต่ละจุดไฟเขียวแล้วก็ยังบ่ไปจนคนขี่มาน้ำหลังนั้นบีบแก่ใส
0: ่
1: เอิ้นว่าเป็นการตื่นตัวมีสติขึ้นมาแล้วก็เร่งรถไปเลยแบบนั้นน่ะ
0: เจ้าเนาะแล้วก็ปัญหาที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับการใส่ระเบียบหรือว่า
1: เจ้าม
0: าตรการสำหรับผู้ที่ขับขี่โดยเฉพาะการเมาแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินควรจะมีบทลงโทษอะไรเติม
1: เจ้า
0: ให้หลับจำว่าสั้น
1: ๆ
0: เนาะแล้วก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทาง BRT ที่มันถามมาเอ้าก็ต้องขอขอบใจทุกความเห็นที่มีทักษะในรายการได้ประกอบส่วนในรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้ใจทุกท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพ่อกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาร่วมกันสนทนาและพวกเรามีนัดสัมภาษณ์กับพันธุออนศรีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซ
5: เศร้าพวกเขาเสียเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
7: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ยิงอย่ายิงไก่ป่ากระจนขอน้ำขอน้ำได้ทนขอวิ่งขอบอนอย่าซื้ออย่าขายขอน้ำพี่น้องทั้งหลาย
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
9: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
9: ะตึมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ตึมแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
9: ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
16: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
17: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
18: ด้วยความห่วงใหญ่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ความออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้ามีรายการกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถเดินทางนำใช้ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้เนาะนำใช้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อแล้วก็มีรายการก็ได้แจ้งวางตอนต้นรายการเนาะเป็นว่าสภาพการสัญจรอยู่ในจุดบริเวณเขตไฟอำนาจหลัก6เพิ่นว่าโอ้แออัดหลายในตอนนี
0: ้ยามฝน
1: ยามฝนแน
0: ่
1: น
0: อ
1: น
0: แม่นทุกเส้นทาง
1: บางคนนี่ก็เอารถใหญ่ขี่บางคนนี่ก็ออกมาเป็นม้งเดียวกันก็มีเด้อ
0: เพราะความจริงคันเฮาฮู้ว่าสภาพฝนตกแต่เช้าเนาะ
1: เจ้า
0: อันน่ะคันเฮาออกงานแต่เช้าจังซี่นะคือมื้อนี้โนรีว่าฝนตกจังซี่นะ
1: เผื่อเวลา
0: แม่นออกงานมาประมาณนั่น 7:40มันก็ลงเรียนดีอยู่เส้นทางพอรถยังบ่หลาย
1: ฮู้แล้วมันบ่ว่ารถ
0: ฮู้แล้วว่าต้องรถหลายก็เลยได้ต้องออกมาแต่เช้าได้เผื่อเวลาดิเวลาเฮาจะไปใส่นะท่านผู้ฟังต้องได้คิดไหลคิดไหลอ่ะนะระยะทางกับเวลาเอาไว้เพราะว่าคันเฮาสวยย้ําใดแล้วแม่น
1: รถหลาย
0: สวยในที่นี้คือสวยพอกระเทินไหนความหมายว่าคันออก 7:30 จังซี่นะแม่นเริ่มและหลายแล้ว 8:00 ก็หลายแล้วคันว่าบ่อยากให้หลายต้องเป็น 10:00 ก็ 10:00 ก็บ่ทันเวียกแล้วนะคันเพื่ออยากให้ทันเวียกก็ต้องออก
1: เผื่อเวลาไว้เนาะเสื่อว่าหลายคนนี่ฮู้มงฮู้เวลาแล้วว่าบอกใส่มื้อใดสภาพอากาศนี่มีฝนตกนี่โอ้ยยังต้องนี
0: ่เผื่อ
1: เผื่อไว้เผื่อเวลาไว้ออกเงินแต่เช้ายังเป็นการดี
0: โดยเฉพาะเป็นไผที่ว่ามีเวียกด่วนเวียกสำคัญเวียกจำเป็นจังซี่นะก็ต้องแฮงได้ออกไว้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเวลาที่เฮาขี่รถออกเฮือนตามถนนหนทางมันจะมีอันใดเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดได้ตลอดเวลาอันใดก็บ่แน่นอนท่านผู้ฟังดังนั้นก็ต้องได้เพื่อกันไว้เมื่อกี้นี้พวกเฮาได้แจ้งท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมีการสนทนากับพันธุออน4แสงมณีเนาะหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซแต่เฮาติดต่อไปเมื่อกี้นี
1: ้
0: เน
1: า
0: ะก็ยังคาประชุมอยู
1: ่
0: บ่ทันเถื่อในมื้อนี้เอาเป็นมื้อต่อไปเนาะเฮาจะสนทนากันเติมมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานจัดสรร เวิร์นวัง
1: เจ้า
0: อยู่นี่ทางเจ้าหน้าที่อยู่เมืองไซธานีเพิ่นก็ได้ร่วมกับทางคณะกรรมการปกครองตาแสงศรีวิไลเนาะนำโดยทานฝนธีรกุลประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงศรีวิไลร่วมด้วยคณะก็ได้ลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทาง
1: เจ้า
0: ดงโดกหาห้วยเต๋ยเพื่อเกี่ยมใส่พิธีประกาศตาแสงศรีวิไลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการประกาศในต้นเดือนนี้อันนี้ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เพิ่นกล้าเกี่ยมในการที่จะประกาศตาแสง
1: เจ้าก็ถือว่าหลายเมืองเนาะหลายเส้นทางที่ว่าเพิ่นได้มีการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยย้ำว่าการอีกหนึ่งก็เพื่อความเป็นระเบียบและการบอกใส่หางเสียงพ่อแม่ประชาชนที่ส่งข่าวมาว่าหลายจุดที่ยานพาหนะแออัดก็คือย้อนว่าสาเหตุหลักๆก็คือย้อนปัญหาการขายเครื่องตามแคมป์ทางแน
0: ่
1: บางคนนี่ขายเครื่องเอาตามกลุ่มเอาเส้นทางคนย่างบางคนนี่ก็ต่อเทิบออกมาลายเกินไปเห็นให้คิดขวางการสัญจรหลายจุดเนาะทางเมืองไซธานีละกาในอาทิตย์ก่อนผ่านมาก็อยู่ในขอบเขตเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ได้มีการลงจัดสรรแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์ทางเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ว่าได้ลงจัดสรรเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนพ่อค้าแม่ค้าที่ว่ายังมักง่ายเมื่อใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ลงไปประจำไปเลาะไปกวนหันถือว่าเป็นระเบียบแต่ว่าเมื่อใดที่ว่าโบมีเจ้าหน้าที่โบมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปกระกับคืนเป็นคือเก่า
0: เอาจังได๋ก็ช่วยกันหลายภาคส่วนนั่นแหละท่านผู้ฟังก็เห็นใจทางพ่อค้าแม่ค้าและเห็นใจทางหน่วยงานจัดสรรความเป็นระเบียบเพียงห้อยเพื่อความจุบงาม
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประชาชนส่องแสงท่านผู้ฟังเพื่อนว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแท้ๆเนาะประชาชนเพื่อนพบเห็นบุคคลนำเอาเศษปูน
1: เจ้า
0: แตกที่มีเล็กกันนะคาอยู่
1: เจ้า
0: ไปทิ่มไว้อยู่ถนนที่มีความเปเพย์อยู่ไฟแดงห้วยหง
1: เจ้า
0: เมืองไซธานีนครหลวงจันทร์นี้เหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ได้รับการแก้ไขเถื่อเจ้า
1: เจ้าตอนนี้รับสายก่อนเนาะมีรายการโทรเข้ามาสบายดี
19: จ
1: ับ แ
19: ล้
1: ว
19: ก
1: ัน จะ
19: ให้จับคู่แบบเสือ
1: เจ้า
19: จ้ะอยากให้คนดังเพื่อที่ฟัดโม่กมลาโม่แล้วที่ยกแก้วที่เชียงใหม่ที่นี่ก็มันก็ดีอย่างเดียว
0: เจ้า
19: ให้จับคู่ก็เป็นคู่บุญนองบุญนองโม่อนุรักษ์โม่เสือ
1: เจ้าเจ้าม
19: ันเป็นคนที่ตามทางหลาย
1: เจ้าเจ้า
19: เพราะว่าคนดังคนดังไม่ชื่อทานเลย
1: เจ้าเจ้าเจ้า
19: เมืองลีเลยอันพัดเลยกรมลาเลยร้านน้องน้องน้องฟรีคนหนึ่งนะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าพวกเขาก็มีการซับเปลี่ยนกันตลอดเจ้า
1: เจ้าขอบใจเนาะมีรายการเน
0: า
1: ะเจ้าขอบใจขอบใจ
0: เพิ่นก็ว่าทีมงานกับคือปลอดภัยเฮามีหลายคนเนาะหลายคู่ก็จะมีการสลับซับเปลี่ยนกันแบบนี้อาทิตย์นี้อาจจะแมนโนลีเวิร์นมังอาทิตย์หน้าก็อาจจะแมนบุญน้องสุภลิน
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: เ
1: นาะแล้วก็มี
0: สมรัก
1: ษ์มีอนุรักษ์นําทีมงานพวกเขาก็มีประมาณ
0: 78
1: คนเนาะอาจจะหมุนเวียนกันไปเป็นแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนาะหลายคนก็มีรายการก็ว่าอยากให้คู่นี้จัดกับผู้นี้ผู้นั้นพวกเขาก็มีการซับเปลี่ยนกันแบ่งกันเนาะก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ได้ติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัย
0: มีอีกเรื่องนึงบ่แน่ใจว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังท่านผู้ฟังฝากเตือนกันเติมที่เกี่ยวกับท่อระบายน้ําแตก
1: เจ้าเจ้า
0: แตกลุเนาะอยู่กลางทางเขตบ้านหนองร่วงทงเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ฮั่นประมาณนี้ก็แม่นประชาชนส่องแสงมาคือการว่าฝ่าท่อระบายน้ําแตกอยู่กลางทางเส้นทางเขตตลาดบ้านหนองด้วงเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์แต่วันที่25เพิ่นว่าบ่แน่ใจคือเมื่อวานนี้ยังบ่ได้รับการแก้ไขเนาะเมื่อวานที่29บ
1: ่
0: แน่ใจว่ามื้อนี้เพิ่นไปแก้ไขหรือยังเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสําหรับผู้ขับขี่โดยเฉพาะก็แม่นตอนกลางคืน
1: ฉะ
0: นั้นก็เรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลงไปติดตามแล้วก็กวดการแล้วก็แก้ไขเติมแต่ปัจจุบันนี้แม่นประชาชนก็ได้เอาจ่วยหันไปตั้งกั้นไว
1: ้
0: อยู่ทั้งกลางแล้วพร้อมทั้ง อยากให้ทุกคนระมัดระวังตื่มเวลาเที่ยวทางนั่น
1: เจ้า
0: ก็มาแจ้งตื่มให้กับ
1: เจ้าอันนี
0: ้เจ้า
1: ก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ฮิปฮอดลงแก้ไขให้โดยด่วนเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้หลายคนก็ใช้รถใช้ถนนความกันย่านว่าขมักขมั่งกลางคืนนี่ทักษะกันเบิ่งเห็นมันเบิ่งเห็นยากนะอาจจะคิดว่าไปได้ปกติย่านว่าโอ้ขมักขมั่งเสียหลักไปตกลงหันนะย่านเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องได้มีสติน้ำกันเติมระมัดระวังคอยไปคอยมาแล้วก็ฝากทางหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะให้ลงแก้ไขให้ก่อนเนาะเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วแล้วก็มาเว้าเรื่องแจ้งการเข้าย้ำฝนแล้ว
1: เจ้า
0: เวิร์นวังเพราะว่าคือปีก่ายนี้พวกเขาก็ได้มีการแจ้งเติมทางหน่วยงานโดยเฉพาะกับแมนทางแผนกอุตสาหกรรมและการค่าเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการยุดการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่วันที่1กรกฎจนถึงวันที่30ตุลาคม2016
1: เจ้า
0: 7 8 9 10 3เดือนเนาะประมาณ3เดือนนะผู้ฟังก็เพิ่นแจ้งการถึงท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้ง7เมืองโครงการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบกิจการขุดค้นดินแดงและก็ดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับทราบเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบน้ำด้านพื้นฐานโครงรางและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะฤดูฝนนี้
1: เจ้าถือว่าเพิ่นจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติก็คือเมื่ออื่นเนาะวันที่1กรกฎจนไปฮอดวันที่30ตุลานี้เด้อมิตรรายการทําบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่าดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ให้ยุติสัวคราวก่อนเนาะถ้าว่าในกรณีนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่าดำเนินกิจการที่ว่าเป็นโครงการฮิบดวนของรัฐบาลหรือว่าเจ้าของโครงการก็ต้องได้ประกอบเอกสารให้ครบถ้วน
0: เ
1: พื่อว่าเสนอทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการหร
0: ือ
1: ว่าถ้าพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยที่บ่ได้รับอนุญาตนี่เพิ่นก็จะได้มีการศึกษาอบรมลงวินัยปรับใหม่ตามระเบียบการ
0: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นแจ้งการของกระทรวงภายในอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเกี่ยวกับการยุติก่อนเดือนระยะนี้
1: เจ้า
0: 7 8 9เนาะ10 4เดือนเนาะ4เดือนในระยะของย้ําฝนนี่แหละจะให้ยุติก่อนเพราะว่าคั่นว่ามีการให้บริการหรือว่ามีการขนดินขนทรายขนหินต่างๆในย้ําฝนนี่ก็เป็นเปื้อนแท้ๆเส้นทางเจ้ามีท่านผู้ฟังโทรเข้ามา
1: เจ้าอันนี้ครับกันสายกันก่อนสบายดี
20: โอ้สบายดี
1: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
20: เจ้าอย่าขอฝากกับอันแม่แดง
1: เจ้า
20: ตอนนี้นี่นำขี่รถไปขี่รถมาเนี่ยนะกับทางอันนี้นะทางคนชินวนเนี่ยนะสามแยกคนชินวนเนี่ยนะ
1: เจ้าเป็นอะไรเน
20: า
1: ะ
20: ใส่บ่มีทั้งรถสามบาท
1: โอ้เจ้าเป็นมาโดนละบ่ทาน
20: ฮ
1: ะเป็นมาโดนละบ่
20: โดนแล้วเป็นเดือนละ
1: โอ้เจ้าเจ้า
20: ไปโค้งไปเจอหนึ่งบุญใครหับสาย
1: อืม
20: เนาะ
1: เจ้า
20: แล้วก็เลยกันยามโทรอยู่นี่ละ
1: เจ้า
20: เนี่ยก็มีแต่ว่าเนี่ยในโซ่ในอันนั้นแหละก็จะขอฝากแด่ไปหาฝากส่วนเจ้าของเบิ่งแด่เพราะว่ารถสวนกันยานนะ
1: เจ้าเจ้า
20: บ่มีไผย่อมไผนะเดี๋ยว
1: นี้บ่ให้เกียรติกันเลยแม่นบ่ทัน
20: บ่แต่พอต้องรถจ้างเนี่ยเพราะว่ามีน้อยนึงละลุกไปเถอะลุกไปเถอะแต่มันอันตราย
1: เจ้า
20: สองมาเนี่ยสองมาเนี่ยอยู่บนเดียวกันนะบนตั้งหมอแบ่งไฟเนี่ยนะบนเสาแปลงไฟบนแยกกันแล้ว
1: เจ้า
20: สายไฟจักสายไฟคือสายยังประจักปกกังหัวหมอแปลงไฟคุณอ้อมหมอแปลงไฟนะจังมันจะเกิดอันตรายในไรบะโหแล้วฝนตกยังสิแล้วจังมันสายไฟแหบหรือว่าสายยังประจักเนาะอย่าขอให้เป็นไปบึงแดแก่แด
1: เจ้า
20: หนึ่งแต่ให้มันงามแดเถาะบนสายไฟนี่ถ้าเบิ่งเบิดต้นชีนในชีนตัวเมืองในนี่นะเบิ่งสายไฟนี่จักสายขาดใส่เป็นมัดขึ้นบางตอกนี่นะหรือว่าเท้าเนี่ยกระตุ้นขึ้นขนเหม็นเนี่ยมันบ่งาม
1: เ
20: ลยนะ
1: เจ้าเจ้า
20: หลาย
1: เจ้า
20: ขอให้เป็นไปเบิ่งกันเห็นแนวใดมันงามเลยต่อขอบใจหลาย
0: ขอบใจแล้วที่แจ้งเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้มีสติในการขับขี่เส้นทางนั่นไฟแดงพุ่นสีนวล
1: เจ้า
0: โบแมนแต่พุ่นสีนวลขั้นบอลใดที่น่ะไฟแดงที่ใช้การบ่ได้ไฟแดงที่ใช้การบ่ได้ก็แมนไผก็ ซิงไผ่ว่าซั่นซะเวินวังไผ่ก็บ่ยอมไผ่บ่ฮู้อยู่ว่าไปทางหน้าไปบ่ได้ก็ยัง
1: บื่นไปเนาะ
0: เว้าเรื่องเกี่ยวกับตัวที่ว่าบ่ให้เกียรติกับบ่ปล่อย
1: บ่ปล่อยสิทธิ์บ
0: ่ปล่อยสิทธิ์โนนี่พ่อเมื่อวานนี่เนาะหมายความว่าทางหน้านี่รถกําลังแออัดกําลังหลายกําลังติดไปได้แล้วมันจะมี4แยก4แยกบนระหว่าง4แยกเขาต้องได้จงซองวางเพื่อให้คนในการเที่ยวเนาะได้ไปได้ฮะนะ
1: เจ้า
0: เพิ่นบ่เฮ็ดแนวนั้นคือรถที่เพิ่นขี่มาทางซื้อฮู้อยู่ว่าทางหน้ามันไปบ่ได้แล้วเพิ่นต้องจอดก่อนที่จะฮอด4แยก
1: เพื่อ
0: ให้คันอื่นๆได้เที่ยวทาง4แยก
1: ถึงว่าเฮาสิไปก็ไปบ่ได้แล้ว
0: แม
1: ่
0: นถึงเฮาสิไปเฮาก็ไปบ่ได้แล้วต้องได้จอดก่อนเพิ่นบ่ยอมจอด
1: ยังบื่นไปบ่
0: เพิ่นก็ยังบื่นซูซี่ไปอยู่ทางข้างที่เบิ่งว่าเฮาต้องได้เบิ่งเด้ว่าเวลาเฮาขับขี่นะว่าทางหน้ามันยังมีสิ่งเกียดขวางบ่แล้วเฮาควรจะหยุดบ่ได้อีกอย่างนึงมันอยู่บน4แยกอ่ะนะก็ต้องได้ปล่อยซีให้คนอื่นไปนํา
1: เจ้า
0: แม่นอยากขอน้ําใจจากทุกคนในการขับขี่
1: เจ้าสําคัญก็ต้องได้มีน้ําใจเนาะใช้รถใช้ถนนร่วมกันผู้ขับขี่ทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนที่ขับขี่บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ่เบิ่งแล้วก็ฮู้สภาพการตัวจริงน้ํากันถ้าว่าเฮาเบิ่งแล้วว่าทางเฮาไปมันก็ไปบ่ได้ก็สิอ้างไปค้ากันอยู่หั่นอีกก็บ่ไปเฮาปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นได้ไป
0: เวลาเห็นแล้วก็โอ้ขอบใจเด้อที่เจ้ามีน้ําใจให้มันจะมีลักษณะแนวนี้เนาะเอาก่อนเวลาจะมดท่านผู้ฟังมาฮู้เกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2016ก่อนเนาะอุบัติเหตุทั่วประเทศนี่มันเกิดขึ้นทั้งหมด17รายพาหนะเปเพ29คันเล็กหน่อย19สมควร9ใส่การบ่ได้เลยนี่มี1ส่วนว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด27คนเล็กหน่อย22สมควรนี่5และสาหัส3เสียชีวิต3และส่วนแขวงที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายก็แม่นสวรรณเขตนี่5รายนครหลวงเวียงจันทน์นี่2แขวงเวียงจันทน์2แขวงหลวงพระบาง2แขวงอุดมไซ1ไซสมบูรณ์1แล้วก็บริคําไซ1คํามวล1สารวัตร1และแขวงจำปาสัก1เนาะตัวนี้แม่นจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: ในวันที่28มิถุนายน2016แต่ว่าเพิ่นบ่แจ้งเนาะอยู่ในนี่เนาะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่แขวงใดแต่เพิ่นแจ้งแต่จำนวนผู้เสียชีวิตเป็น3คน
1: เจ้านี่ก็รายงานให้มิตรรายการได้รับรู้น้ำกันเนาะว่าแต่ละมื้อก็ยังมีอุบัติเหตุชีวะเกิดขึ้นส่วนว่าวันที่29เมื่อวานนี้น่ะจะเป็นมื้อนี้เนาะทางกรมตำรวจจราจรจะส่งข้อมูลเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในปัจจุบันนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาบ่ว่าจะเป็นการออนไลน์ใส่นามัยแล้วก็ประกอบความคิดความเห็นผ่านทาง Facebookได้เนาะขอบใจทุกคนถ้าว่าเวลาหมดหรือว่าท่านใดที่อยากส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราการสามารถเขียนเป็นข้อความสั่นส่งกันเข้ามาไว้เนาะทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยเสิร์ชเข้าไปที่ Facebook ว่าเขียนเป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวินวังมโนลีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ้อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาคณะพักคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันเทิงติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันเทิงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบเพ้นที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมของผักหลายหลัดท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุประยะ5ปีและวางทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องการท้องถิ่นเมื่อบดลมณีว่าการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญปฏิบัติแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของผักหลัดโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้ผ่านขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความลงเรียนว่องไวและทันสภาพการท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ได้ยกให้เห็นเติมว่าระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกักเกี่ยมด้านเนื้อในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นกักเกี่ยมบทคำเห็นจอจีมให้กองประชุมเพื่อกองเห็นบทคาดคะเนคำเห็นสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเห็นโอรมโตกองประชุมและพิธีการทั้งการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมได้ห่างเอกสารพันขยายที่สิ้นนำแลกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคกองประชุมใหญ่องค์คณะภาคแต่ละคันการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นต้นการรับผิดชอบในการหันเอามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคองค์การบริหารรัฐแต่ละคันข่าวในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนการแผนงานโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนเนื้อในจิตใจสีบุคทะลุโดยเฉพาะบุคทะลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารหลักตัวจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
12: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
12: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
13: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงวิ่งจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนพบกันในมื้อนี้วันอังคารแฮม1คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่30เดือนมิถุนา2026ท่ามกลางอากาศในมื้อนี้อากาศดีเนาะหลังจากที่มาฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อละมีรายการทันใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดการแจ้งมาได้เติมเด้อสภาพอากาศอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือเป็นแล้วไหนสำหรับท่านใดที่ว่าสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีกาขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกท่านอย่าลืมก็แล้วกันเนาะถ้าว่าอยากฟังเสียงเพลงไทยเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวเพื่อนมิตรความรายการน้ำกันกากิ้งก้างกันเข้ามาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดี03057870052และข่าวสุนัยจากทางรายการพวกเฮาในมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ก็ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาหูสิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาฝากมาต้อนทรงไห้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าเนาะบอกใส่กับอากาศดีมื้อนี้อยู่ซุมกินเย็นในอากาศดีรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดการแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเด้อเป็นยังไงเนาะทางเบาสมมิตรรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเมื่อวานนี้แจ้งมาว่ารับฟังบ่ได้สัญญาณบ่ดีมื้อนี้เป็นแนวใดการติดตามรับฟังสัญญาณแจ้งดีหรือบ่สามารถแจ้งเข้าทางรายการพวกเราได้ตื่มเนาะมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นกะติดภารกิจอยู่บ่สามารถมาร่วมดำเนินรายการนำได้แต่ว่าต้นน้ำกะน้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฝั่งมาต้อนเสียงเก่าเสียงเคยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังน้ำกันเสียงเพลงนี้กะจะมีหลายๆเสียงเพลงแนบว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบรรณาสลับสับเปลี่ยนกันไปเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเข้ากับบรรยากาศสายฝนเนาะน้ำตาฝ้าฝากต้อนมิตรรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมนม่วนเนากับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปน้ำตาฟ้าเข้ากับบรรยากาศสายฝนอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากต้อนให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่อยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมมีรายการสามารถโทรของหวมผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะ0305787052กับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนในการติดตามหับฟังวิทยุอยู่หับฟังตามห้างค้าตลาดต่างๆหับฟังน้ำเฮือนน้ำซานเนาะไปฟังอยู่ตามห้องการหับฟังอยู่น้ำรถเนาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้การเดินทางการไปการมามื้อนี้เนาะบอกใส่กับสภาพอากาศก็คือมีฝนตกเส้นทางเมินเส้นทางเปียกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกัน0305787052หับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีเจ้าสบายดี
1: อากาศบรรยากาศเย็นสดใสเย็นช่วงเย็นที่สุดแหละ
0: เจ้าอากาศดีเนาะวันนี้
1: อากาศดีนะครับร่างกายทุกภาคส่วนนี่โอ้ย
0: เจ้า
1: หลังจากได้หายไปเลยเด้อ
0: หลังจากที่เจ้าฮ้อนมาหลายมื้อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ฮ้อนมาหลายมื้อพร้อมกับมีรายการสื่อสารเพลงแห้งสบายมันเย็นไปเลยก็ได้โอ้ย
0: เจ้าวันนี้ฟังเพลงหยัง
1: วันนี้เพลงอะนะฮักไอ้บ่าวเมียป่าเด้อ
0: ฮักบ่าวเมียป่า
1: หนุ่มเป็นหลังนั่นแหละเด้อ
0: เจ้า
1: เอ้ยเพลงนี้มอบเลยเด้อ
0: เจ้าม
1: อบให้อ่ะนะอันน้ำเพชรเกาหลีแล้วไม่วันเมืองเคืองไม่คำพ้องด้วยคู่ฝนใจไม่จำ
0: จ้า
1: พ้องด้วยคู่อื่นเด้อ
0: เจ้า
1: ไม่บอกแม่ไทยพ้องด้วยอ่ะนะผู้บ่าวอ่ะนะผู้ดมใจไม่วอนพ่อวอนไม่เคยเด้อ
0: เจ้า
1: ไม่เพลงวังเวียงไอ้บ้าสวนวังเวียงไม่คำพูไม่บัวเพียนไม่คำผิวไม่เป็นมาเป็นจองแด
0: เจ้า
1: สาวบุญจันสาวชดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางไอ้บ่าวคำฤกษ์เมืองเฟืองเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวลุงปูคำไอ้ปูนี้
0: เจ้า
1: ไอ้ปูใหญ่ห้องไอ้บ่าวปูคำลุงปูนี้
0: เจ้า
1: เด้อถ้าฟังยุกจะได้เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวลองแฮไอ้บ่าวบุญเฟืองบ่าวเที่ยมกับลุงเบาเล็กหกแง่ไอ้เบาเล็กบ้านอ้อมเดเบาอ้นขุนสะอาดเบาอ้นบ้านบัวหนมจ้าไอ้เบาสวยสนไอ้เบาประตูเอ็มซีบ้านอะไรลงสิงเดเด้อ
0: เจ้า
1: ลงสิงแก้วอุดมใจมอบให้มาทุกคนที่อาณาเป็นแฟนทีมงานที่จัดเสียงเพลงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: เก่งมาละอันไอ้เบาสมฤทธิ์เดเด้อเกือบลืมมาสมฤทธิ์เลย
0: เจ้า
1: ลืมเด็กบ้าให้อันนักบ้าแล้วก็ลวดเนอะ
0: เจ้า
1: แล้วพี่เจ้าอีกใช่ไหมบทโศกอันนั้นต้นน้ำ
0: เจ้า
1: อันเดนี่อันเป็นว่าแล้วก็หลวงกำลังฟังอย่างเงียบเลยฟังเยอะเสียงอันนั้นวันนี้เนี่ยหนักไม่หัวมึงน่าจะเข้า
0: เจ้าขอบใจนะแม่ไม่ได้ลา
1: อยู่กับเราคนบ้านที่ฟังอยู่เงียบก่อนใจมันน่าจะเข้าใช่
0: ไหมรักฟังเงียบๆอีกเมนบอลนี
1: ้เมนเงียบอยู่คนเดียวเจ็ดวัน
0: เจ้า
1: บอกท่านแนะนำว่าปืนโทรศัพท์ตัวนั้นแนะนำไปแล้วเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อแม่มณีลา
1: ใจเด้อขอบใจ
0: เจ้าสุขดีสุขดีเจ้าสุขดีสบายดีขอบใจแม่มณีลาคนงามเป็นมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมาและก็เป็นมิตรรายการอีกคนหนึ่งที่ว่าเสริมสร้างสีสันผ่านทางรายการนับตั้งแต่มาจากรายการเพลงย้ำบายเพื่อนละเนาะรับฟังรายการแล้วเพื่อนก็ได้โทรสวนสักเสริมทีมงานเพื่อนมาหวมรับฟังรายการซึ่งก็ได้สีสันบรรยากาศหลายขึ้นเคียงคู่กันนั้นก็ได้เชิญสวนคู่ขวัญใจก็คือทางเบานครหลวงเนาะถึงว่าเบานครหลวงเวียงจันทน์เดินโดนจะโทรเข้าผ่านทางรายการแต่ว่าแต่ละมื้อนี่เพิ่นก็ยังติดตามฟังรายการต้นน้ำอยู่รักฟังแบบเงียบๆก็อย่าลืมส่งยิ้มมาเด้อคู่ขวัญใจของแม่มณีลาคนงามเฮา

0: 1030578702ครับสายกันก่อนสบายดีสารีรุดไปเนาะเป็นอะไรเนาะโทรเข้ามาใหม่เด้อมีรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการอยู่สบายดีสบายดีบ้าแสงเพชรเจ้ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่มื้อนี้
1: มื้อนี้ก็อยู่เฮือนแหละ
0: อยู่เฮือนอากาศเป็นแนวใดอยู่ทางพุ่นฝนตกบ
1: ่ถ้ามื้อนี้ฝนกลางโต๊ะนี่แหละ
0: โ
1: อ้เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าม่วนกับโต๊ะแห้งๆเมื่อวานเนี่ยประมาณ 4:00 นบ่ายนะ
0: เจ้า
1: 5:50 นอ่ะ
0: เจ้า
1: ตกเจอประมาณ 7:00 นแรงจนฮอด 9:00 นบ่ายพุ่นแล้ว
0: อืมอากาศดีแล้วเนาะมื้อนี้บ่ฮ้อนหลาย
1: แต่ๆนะก็เริ่มแต่เมื่อวานนี่แหละอากาศดีจ้ะอากาศสุ่มเย็นจ้ะ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างบ่มื้อนี
1: ้ขอฟังเพลงนะฝนเดือน6เด้อ
0: ฝนเดือน6เนาะ
1: แม่นๆอายุเว้งกาตกคือเดียวบ
0: ่ตกตกคือกัน
1: อ๋ออยู่ที่หาก็เริ่มตกแต่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตกน้อยนึงอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิตกแห้งแดดจักโมงน
0: ี่
1: แ
0: ห
1: ละ
0: เนาะรักษาสุขภาพเด้อบ่าวแสงเพชรเด้อ
1: เ
0: อ้
1: ย
0: เจ้าเอามอบให้ไผบ่เพลงนี
1: ้มอบไปให้สนั่นบ่าวนั่นก็สติอาจจะปื้อแล้วก็เจ้าสมมุติคนเฮาแล้วก็เจ้าจะคิดแล้วก็บ่าวลงแต่แล้วก็บ่าวผู้ตรงแล้วก็บ่าวเลยพี่เฮียก็มอบไปให้ดูเป็นตาแล้วก็ฝากไปให้มีผู้ฟังในโดนในใจแต่ว่านักเกตมีที่ที่โดนในละครแล้วก็พี่เชฟก็ฝากให้เอ้ยต้นยาวคนยาวเลยเอ้ยเมื่อเอ้ยใจคนดีมากแต่ละการเมื่อเอ้ยนี่บ่
0: ยังไม่แน่ใจเธอบ่น่าจะเป็นมื้อต่อไป
1: จ้าแม่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: เ
0: จ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีโชคดีเนาะทางบ่าวแสงเพชรติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงสวรรค์ในเขตหลังจากที่ฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อเพิ่นว่ามื้อนี้ฝนตกเด้ออยู่ทางสวรรค์ในเขตอากาศดีแล้วเนาะอากาศสดใสพร้อมด้วยติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่วัน
2: ขอฟังเพลงนั่นอยู่
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: หักอยู่ห่าง
0: ๆหักอยู่ห่างๆเจ้า
2: ฝนตกหนักโอ้ดิมอบให้อันเสาอ้อยแล้วก็มีคำนาเรียนเด้อลูก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่เจ็ดกับลูกสาวเสียงหวานมาไหม
0: เจ้าเจ้า
2: โดยสบายดี
0: ขอบใจสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถโดยสารสายเหนือเนาะบวกใส่มือนี่กาสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกแน่ก็ถือว่าหลายคนที่คองคอยมาโอ้เมื่อใดสิฝนตกเนาะบนว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวบางมื้อนี่ฮ้อนหลายอาจจะเห็นหายรู้สึกอิดเมื่อยแดบางคนนี่เมื่อยหลายก็เห็นหายกินข้าวบ่แซ่บทางกายอ่อนเพลียเนาะอากาศกาปรับเปลี่ยนแน่มิดรายการบางมื้อก็ท้องฟ้าครึ้มคือฝนสิตกบางมื้อก็ฮ้อนฮ้อนมื้อนี้พัดมีฝนตกลงมาบางคนนี่มาปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้ภูมิต้านทานทางกายบ่แข็งแรงเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเนาะด้วยความเป็นห่วงจากรายการสีสันเสียงเพลงครับตื่มหนึ่งสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดี
3: สบายดีคุณน้ำ
0: สบายดีแม่จันทรา
3: ปากเชิงสายฝนเนี่ยเด้อ
0: เจ้าจ
3: ้าแม่นี่คิดฮอดเนาะ
0: เจ้าคิดฮอดคือกันเด้อถึงว่าสายฝนบ่อยู่ก็มีต้นน้ำอยู่เนาะ
3: ขอเพลงนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
3: คอยอ้ายอยู่สายฝน
0: คอยอ้ายอยู่สายฝนเจ้าฝนตกแห้งบ่แม่อยู่ทางพุ่นน่ะ
3: โอ้ตะฝนยังมีทะเลแห้ง
0: เจ้าเจ้าเจ้าตอนนี้เอ็นลืมคอยแล้วเน
3: า
0: ะพอกระเทินแม่นบ่เจ้าเจ้า
3: เ
0: จ้าเซ็นเลย
3: ไปแม่มานิลาพ่อแม่ลิงทองเด้อ
0: เจ้า
3: เดี๋ยวทำนาเรียน
0: เจ้าเจ้า
3: ในภัยนาการ
0: เจ้า
3: เจ้าพร้อม
0: เจ้า
3: ในบ้อนพ่อบ้อน
0: เจ้าเจ้า
3: เจ้า บุญจันทร์เมืองปากเงิม
0: เจ้า
3: ตะเพชรมันเลยห้องค่ะ
0: เจ้าม
3: าสอนในเพลงวังเวียง
0: เจ้า
3: แม่วันเมืองเฟืองไอ้คำเล็กเมืองเฟือง
0: เจ้า
3: บ่าน้ำซวงบ่าใส่ส้นบ่าออดโคกสะอาดบ่าออดตนบัวบ่าออดตนบัวนี่มีเนาะ
0: แม่นแม่นบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนล่ะ
3: แม่นเราไปเฮ็ดเวียกทางอื่นสิ
0: อืมย่านรับเวียกตังแขวงบ่เนาะ
3: โดย
0: เจ้าเจ้าฝากไปทางใดเติม
3: เจ้าน้ำเพชรเด้อ
0: เจ้า
3: แม่ดูเพียรแม่กำผิวแม่กำพง
0: เจ้า
3: แม่วันฐานหลวงเจ้าแพงนอนแก้วเนี่ยเด้อบ่าสมมิตรเด้อ
0: เจ้า
3: แม่ยังซ้อนเนี่ยเด้อ
0: เจ้า
3: เจ็ดต้นน้ำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: เพชรอีกเชือกนึงกับครูบาดานจ่า
0: เจ้าลืมบ่ได้เด้อเนาะคนสำคัญ
3: กำลังใจ
0: เจ้ากำลังใจที่ดี
3: ข้า
0: วเจ้าขอบใจโชคดีสบายดีขอบใจทั้งแม่จันทราเด้อพร้อมด้วยครูขวัญใจเนาะทั้งพ่ออึ้งด้านสร้างมือใดเด้จะได้ยินเสียงทั้งพ่ออึ้งเนาะติดตามรับฟังรายการหรือบ่เนาะอย่าลืมเนาะโทรเข้าร่วมผ่านทางรายการพวกเราได้0307-87052มาเตรียมบรรยากาศกันก่อนมิรายการเสียงเพลงนี้เนาะจากแม่มานิลาในน้ำกันเข้ามาหักเบาเมียปลาฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกทานฝากให้ครูขวัญใจทุกคนเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วอนแม่คำทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะแล้วก็ครูขวัญใจทุกครูนอกจากนั้นก็ให้ทั้งขวัญใจทั้งแม่มานิลาเองเนาะขวัญใจเบานครหลวงเลี้ยงจันทร์ของเพิ่งเฮาคนกำลังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ตอนนี้มวนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ม่วนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขสร้างกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้วังกี้นี้ก็ขอบใจเด้อแห่งใจหลังไม้จากทางเบาสมมิตรเนาะเพิ่นก็แจ้งมาว่าต้นน้ำเอ้ยฟังบ่ได้เด้อทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะรับฟังวิทยุบ่ได้2มื้อแล้วอยากฟังเพลงแต่ก็ฟังบ่ได้เพิ่นว่าเลยฝากความคิดฮอดคิดถึงหาทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อขอบใจเนาะทางเบาสมมิตรถึงว่ารับฟังวิทยุบ่ได้สัญญาณบ่ดีเพิ่นก็ยังโทรเข้ามาฝากความคิดฮอดคิดถึงได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วเพิ่นว่าขอบใจมิรายการทุกคนเด้อบางคนอีกลักษณ์ครับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะก็คือขวัญใจเนาะทางแม่มานิลาเบานครหลวงพวกเฮากำลังครับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากฟังเสียงเพลงใดการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เด้อ03057870052สบายดีสายหลุดไปเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นน้ำสัญญาณบ่น้อโทรกันเข้ามาได้ไหมเด้อมิตรรายการสบายดี
1: สบายดีเ
0: จ้าสบายดี
1: ลืมกันแล้วเปลี่ยนรายการแม่เลยบ่ได้ฟัง
0: จากทางไหนเน
1: า
0: ะพ่อสวยบ
1: ่อ้าว
0: ผู้ใดเนาะโอ้เจ้าสบายดีลุงใหญ่พวกเฮาบ่ได้ยินเสียงโดนโดนแล้วคิดว่าสิบ่ได้ติดตามรับฟังรายการเจ้าเจ้าเจ้าแต่ก็ประกาศหาเรื่อยๆอยู่ได้ลุงใหญ่มีมิตรรายการถามหาอยู่เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะลุงเนาะเจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
1: เอ
0: ็
1: น
0: เจ้ามีเด้อ
1: เออฝากถึงเพื่อนลูกสาวเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จังไรจางคงต้นน้ำต้นเพื่อนเบลล์อยู่ไม่ได้ต้นน้ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าต้นน้ำ
1: ต้นน้ำต้นเพื่อนเบลล์มา
0: เจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจลุงใหญ่เด้ออยู่ดีไม่แห้งลงโชคดีโชคดีสบายดีเนาะลุงใหญ่พวกเฮามาแล้วดีอกดีใจเนาะหลังจากที่บ่ได้ยินเสียงโดนเดินผ่านมาก็เคยติดตามรายการหาเพิ่นว่าเปลี่ยนโมงเปลี่ยนเวลานี่ซ่องหาบ่เห็นเพิ่นว่าฟังไว้ตื่มเด้อมีรายการต้นน้ำครับหน้าที่ดำเนินรายการยายมาประจำในโมงเวลา 9:00 น.-10:00 น.นำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ฮับตื่มนึ่งสายกันก่อนสบายดี
1: สายในต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีพ่อทอง
1: พ่อทองก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
1: เป็นสาวนองบอนเด
0: ้อสาวนองบอนเจ้ามื้อนี้แม่ค้ำไปทางใดเนาะพ่อทองมื้อนี้แม่ค้ำไปทางใดบ่ได้ยินเสียงแม่ค้ำมื้อนี
1: ้แม่ค้ำนอนฟังนั่นแหละ
0: แม่ค้ำนอนฟังเจ้ามื้อนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่ค้ำโทรเข้าเนาะเจ้าเจ้าเจ้ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่พ่อมื้อนี้
1: เออ
0: เจ้าค่ะฟังวิทยุอยู่เนาะ
1: วิทยุก็แจ้งนี้สัญญาณแจ้ง
0: สัญญาณแจ้งดีเนาะเจ้าอ่ะฝากไปทั้งใดบ่พอเพลงสาวหนองบอน
1: บ่สิเสียงทุกสาย
0: เจ้าเจ้า
1: จะแก่ชุดแล้วมองลงกลางใจและกินคำจันทร์ลังสีมันเรียนพร้อมแบนคนทำนะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจด้วยพอเด้อ
1: เ
0: จ้าสุขดีสบายดีขอบใจทางพ่อทองเด้อครูขวัญใจทางแม่คำนาเรียนเนาะได้ฟังเสียงแล้วก็โอ้ขนาดเป็นต้นน้ำเองต้นน้ำก็ยังยิ้มไปนำฝากลุ้มกลางใจเพิ่นว่า ถือว่าเป็นคนพิเศษพิเศษสาวน้องบอนเนาะจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเด้อก็มีหลายเสียงเพลงที่มีรายการได้ในน้ำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทั้งเสียงเพลงฮักอยู่ห่างๆคอยอ้ายอยู่สายฝนจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอฮับตื่มหนึ่งสายก่อนที่จะไปฮับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาสบายดี
2: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีเป็นเท่าไหร่เนาะแม่วอน
2: โอ้อยู่สบายดีเนาะฝนตกก่อนมื้อนี้เลย
0: โอ้สบายดีแล้วเนาะอากาศดีแล้วเนาะมื้อนี
2: ้อ๋อมันย้อนลงกัน
0: ฮ้อนมาหลายมื้อแล้วเด้แม่
2: แล้วมื้อสื่อมันก็ต้องแห้งบ่ว่าแห้งได้แห้งว่าบ่อยู่ว่าสองมื้อนี้เลยลูกมันต้องกินอ
0: ่
2: ะ
0: แม่นว่าโอ้
2: ม
0: ัน
2: ก็ได้ทุกคอยได้ตับแห้ง
0: ๆตกแห้งเนาะบัดมาบ้าปัดเดียวเลยเนาะแม่เนาะ
2: เอาอยู่ตลอดบัดบ้านทางนั้นเพราะว่าบ่ต้องบัดนี้เอาว่า2มื้อแล้วลูก
0: เจ้าฝนตกบ่ทั่วฟ้าเพิ่นว่า
2: บ้านนี้อาศัยแดนเขาเป็นสิตายแล้วเว้ย
0: อยู่ซุ่มกินเย็นแล้วแม่นบ่มื้อนี
2: ้เออจ้า
0: เออเจ้าอากาศดีแล้วเนาะหาฟังวิทยุแล้วก็ออนซ้อนไปน้ำพร้อมด้วยเสียงฝน
2: 12เดือนกลางคืนพุ่นแม่ลูก
0: โอ้เจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อแม่เด้อ
2: เออบ่เป็นหยังเนาะแม่นั่งอยู่เหมือนนี้บ่ได้ไปหยังแม่นะ
0: เจ้าอ่ะขอให้แม่แข็งแรง
2: อามื้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยังเน
2: าะอย่าตัวน้องเด้ออ
0: ย่าตัวน้องเด้อทางใดมาตัวเด้
2: โอ
0: ้
2: ย
0: มัน
2: จะมีตัวหรอกกัน
0: น่ะยังมีผู้ตัวอยู่บ่นี
2: ่
0: โอ้ย
2: ว่าหลอกกันอยู่ล่ะม่วนกันขนาดอยู่บ้านนี่ก็ได้นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าฝากไปทั้งใดบ่แม่บอน
2: ขอฝากให้อันลุงคุณทำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่มณีนาปากบานเด้อพร้อมด้วยไอ้ลุงทองเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
2: ับแม่ค้ำพร้อมส่วนใจ
0: เจ้า
2: แม่จันทราพร้อมด้วยส่วนใจเพิ่น
0: เจ้าเจ้า
2: ขอบคุณจัน
0: เจ้า
2: สาวน้อยสาวคำบาง
0: เจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: เจ้า
2: เจ้าเบาเสียงเบาออดเบาใสจนและทุกเสียงทุกใสเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อมันจะนำเด้อสุขภาพเข้มแข็งให้ลูกเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่เด้อแม่ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อเจ้าขอบใจสุขดีสบายดีขอบใจทั้งแม่บอนเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะอย่าตัวน้องเด้อเพิ่นว่าขอให้มีความจริงใจน้ำกันน้องมิตรรายการตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วหากอยู่ห่างๆจากแม่วันแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ก็ฝากไปทางแม่คำเด้อและก็ฝากไปทางสาวอ้อยพร้อมด้วยทีมงานรายการเสียงสั่นเสียงเพลงทุกทุกคนจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยคอยอ้ายอยู่สายฝนจังแม่จันทนาในน้ำกันเข้ามาเนาะตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วม้วนๆน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปตื้มอีก

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ะเทาม
1: วลเนาะกับเสียงเพลงจากทั้งรายการพวกเฮาผ่านไปหากอยู่ห่างๆและการติดต่อด้วยคอยไอทีสายฝนขอบใจเด้อมีรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเพลงซาเพลงวัยแดหลายจังหวะให้ได้บรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเคียงคู่กับรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอบใจเด้อทั้งพอคำเล็กกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะฮักสาวเสริมสวยในเด้อเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ทางเมืองเฟืองนี่ก็ฝนตกคือกันเพิ่นว่าขอให้ทุกคนฮักสาวสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อเชื่อว่ามื้อนี้อากาศดีเนาะหลายพื้นที่หลายเขตที่มีฝนตกลงมาพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ฝากให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนทางแม่มานิลาแม่จันทราแม่วอนพร้อมเด้อทางแม่คำพร้อมน็อตพร้อมด้วยสาวแพงเป็นอะไรน้อเอ้ยแพงเฮามือนี้คือบ่ได้ยินเสียงติดตามมาฟังรายการหรือบ่น้อถ้าว่าบ่สบายก็ขอให้ทรงให้สาวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไวๆเด้อเพื่อนมิตรรายการสีสันเสียงเพลงนี่ก็เป็นห่วงถามข่าวค้าหาเนาะเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:16 นขอบใจอีกทีหนึ่งมีรายการที่ติดตามรับฟังทุกเขตทุกพื้นที่เนาะพร้อมเดียวกันนั่นก็ยังแจ้งผลของการรับฟังมาบางเขตนี่ก็รับฟังบ่ได้สัญญาณบ่ดีบางเขตนี่ก็รับฟังสัญญาณแจ้งดีเนาะขอบใจมีรายการทุกคนเด้อบางคนนี่ก็กำลังรับฟังรายการอยู่รักฟังอยู่เนาะบ่กล้าโทรเข้ารายการสามารถมีส่วนร่วมโทรเข้าได้ต้นน้ำเป็นคนใจดีอยู่เนาะเวลาตามห้องทรงถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วปิดท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงพิเศษก็ฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮาเด้อมื้อนี้เพิ่นก็หากอรับฟังรายการเพิ่นว่าซอกหาโดนแล้วยายมงยายเวลานี่เพิ่นว่าฟังไว้เติมเนาะรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 ถึง 10:00เสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกๆคนเด้อพิเศษก็ฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮามวลมวลน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมืออื่นพ่อๆกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพักคณะนำขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทิศนำโตกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนมานี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงค้างต่างๆพร้อมทางเน้นนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทการเป็นเสนาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถูกกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและแบบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดหัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันดอนได้เน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจะตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์โยโทในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทเลก้าเพื่อลดโพนการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทางสายตั้งและสายขวางทางมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังหมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้โหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมันกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คบ่ว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้

0: สิบสลึงเดือดฝั่งน้ำยาได้อ่าวคันหนึ่งหาซองสลึงในมือเข่ากากลุ่มมาไว้ตายย้อนน่องตายความไอ้บ่แนงละเอ้ยไอ้ตายย้อนน่องตายสะแข็งไอ้บ่จมเด้อตายจุ่มน้ำสิพาให้ซุ่มเย็นซะแล้วสุขสบายดีมิตรและการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าเอาอาทุกทานทุกคนเลยมื้อนี้นะอยู่ดีมีแรงสุขสมมันสมมันคือใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพโดยทั้งอาหารเสริมของโรงเรียนพ่อเฮานะเข้าสู่รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าพร้อมทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเสียงขวางขอบใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู่ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานปู่สมไส้กับเทียนเพิ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจห้านเขาเปียกแซบซองไอ้น้องและนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ยังยินดีต้อนรับโฆษณาประสาสัมพันธ์อยู่เด้อรายการพวกเราทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโคชุกบ่าวไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงตามเวลาเมื่อนี้สตาร์ทกันนะเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงแดเรื่องข้อมูลดีๆมีคุณภาพสาระดีๆต่อสุขภาพเอามาตอนมาฝากพร้อมทั้งออนไลน์หน้าไม้ไปนํากันเลยนะอีโฮอีเมเฮาทางบ้านฟังเพลงอยากโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่0305787052 5787052นะออนไลน์หน้าไม้กันไปเลยมื้อนี้มวนๆกันเนาะแล้วก็ภาคส่วนที่ติดตามทาง Facebook ติดตามทางเพจแห่งซันลาวสนใจบทเพลงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อเบิ่งเห็นภาพเห็นโคซุกเห็นกองสินค้าอยากได้อาหารเสริมประเภทใดฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยว่าสนใจอาหารเสริมบำรุงสุขภาพแนวใดก็เขียนเข้ามาแล้ววงเล็บไว้ในเดี๋ยวโค้ชจะเอาข้อมูลดังกล่าวมอบให้กับทางห้องการมอโทรไปหาท่านเนาะภาคส่วนติดตามทางเพจก็ได้หรือว่าจะกดเข้ามาที่เบอร์020-9829-4228ก็ได้030-5787-052ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะทั้งหน้าไมค์พวกเราตอนนี้ยินดีต้อนรับสบายดีทั้งตู้พอมีแต่ว่าสายรุดไปเนาะบ่ได้ตัดสายพอเด้อกดเข้ามาใหม่พอเอ้ยอยู่ดีมีแฮงมื้อนี้ฝนตกลินจักหน่อยก็เลยว่าเปิดเพลงน้ําฝนตกกะแข้งน้ําแกงอ้ายกะสิลอยไปหาว่าสัตว์นะเอาใจทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนากําลังเก็บเกี่ยวผลปลูกกําลังปลูกมันปลูกมักทอกมักทั่วหานอกหานอแน่ซะเนาะยามนี้ก็ได้สบายดีเจ้าสบายดีตู้ภูมิแขววังเจ้าสบายดีตู้สบายดีตกละบ่อยพอตกละบ่แม่นละลินนำทางตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ประมาณอยู่ที่บ่แม่นประมาณ11โมงกลางคืนบ่เมื่อคืนนี้เอากันมาด้อยขะหน่อยเจ้าเอาเพลงอย่างว่าทำไมลูกบ่เข้าใจพ่อฝนตกน้ำแกงแข้งกันลอยนี่หว่าโอ้ยลูกก็เปิดไปได้พอสิเปิดซ้ำอีกบัดนึงพุ่นหว่าเจ้าเอาเพลงใหม่ซะสัญญาต้นขามเนาะได้เอาต้นอื่นกับบ่ได้เนาะเอากกขามอย่างเดียวนะพ่อเนาะมันจึงเป็นงามเนาะพ่อเนาะสัญญาต้นขามเจ้าโบเครียดให้ลูกตีว่าตู้ภูมิแขววองค่ะ เอออาบอกเขียดดอกได้สายยาใหม่ว่าสัตว์เนาะอันนี้ก็หยอกหยอกกันไปกับพอกับพ่อใหญ่เพิ่นนะเรียกว่าอ้ายภูมิคนกู้นะ FC แฟนรายการของทั้งเบาไทยแดของทั้งน้องสาวต้นน้ำแดหลายหลายหลายรายการมันก็ทูเข้ามาสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีไอ้อันนั้นเบาสอนวังเวียงเออกันเมือนหันแหลนเราคนใจใหญ่ดอกคนใจใหญ่อยู่เจ้าได้เบาสอนเออของของโคซุกเนาะเออเอาเดี๋ยวจะจัดให
1: ้
0: เจ้าเจ้าเต็กเต็กเก้าหันเป็นควายเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยๆๆเปลี่ยนอาให้เป็นคนได้จะจัดให้เบาสอนเด
1: ้อ
0: ฝากเลยเจ้าฝากเลย
1: ฝากให้อันสาวมันมีวันนึง
0: เครื่องเด้อเจ้าเจ้า
1: เจ้าแพนนุ่นแก้วคนงามงามเด้อ
0: มักบ่
1: เออกำลังจะเสียงแล้ว
0: เว้ยเออโอ้บ่เคยเจอกันจังเทื่อมาติ
1: ยัง
0: อยากเจอบ่สิเอาเบื่อให
1: ้
0: เออทั้งหลังไม้เด้อเ
1: จ้า
0: ด้วยขะหน่อย
1: เ
0: จ้าด้วยจะขอบเปลี่ยนทั้งเบาสวรร
1: ค์เ
0: จ้าเบาสวรรค์วังเวียงโดยขอบใจทั้งเบาสวรรค์นะอายุดีมีแฮงเด้อ FC แฟนรายการเฮาเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ได้ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งสัตว์ลาวเพื่อเป็นกำลังใจให้อีตาโคซกนำเนาะอันนี้ผมเบาทั้งเมืองหาดชายฝั่งสบายดี
1: สบายดีโคซกเสียงราน
0: เจ้าลูกเลือดระบอดหยาบอันหยาอันลูกหยาบะหอมป้อมหันลูกเลือดเหรอวะจ้าผู้สาวบ่มีดอกอีเมลไรอันพ่อเอ้ยรายการเฮามีแต่เมฮาเจ้าเจ้าโดยโอ้ยสาวต้นน้ำซื้อต้นน้ำเจ้าเออแม่นแล้วโมธรรมดาจ้าจะไปตุกขลมเราเด้อจ้าจ้าจ้าจ้าเอาเพลงอย่างพ่อเอ้ยมือนี
1: ่
0: สาวแสนซุ่มเนาะจ้าเออโคสกต้นน้ำจ้า
1: เออต้นน้ำเ
0: ด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: สอง
0: เจ้า
1: จ้า
0: ขอบใจด้วยตู้เด้อ
1: เออขอบใจ
0: จ้าขอบใจพ่อทองคำเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งอีพ่อทองคำเปิ้นพี่น้องทั้งเมืองหาดใส่ฟองเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอายาวๆกันจังเล็กจังน้อยละโอ้ผู้บ่าวทั้งน้ำสวงกับมาเอาใจพ้นบันนึงกับปฏิเคียดได้เด้สบายดีเนาะดนบ่เห็นมายามเนาะบ่าวบุญสวงก็ได้เป็นแต่อยู่ดีมีแฮงอย่าบ่ยามนี
1: ่อายุบ่ดีบ่ยามแล้วมื้อนี
0: ้ว่าคือว่าอันนั้นคือว่าได้ยินข่าวว่าไปติดสาวดงกระลึมบ่แม่นวะ
1: ไป
0: อยู่วะเออเอาติดสาวใดก็ยาจุไปตัวเอาเขาได้เด้อเจ้าเออโดยเออเปลี่ยนไอเป็นคนตื่นพี่เนาะอ้าวเดี๋ยวจัดให้สนะได้โดยเจ้าโดยขน่อยโอ้ยขึ้นตั้งแต่เศร้าพลบอลนี่ก็ได
1: ้เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอีก
0: ขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวจัดให้เติมอีกเดี๋ยวสิเกียมขึ้นเวทีให้อ้าว
1: ที่ได้บ่าวทองคำก็ต้องเปิดดอก
0: เจ้า
1: ให้บ่าวไทยขึ้นห้างก่อนเด
0: ้อเออได้ได้

เองนี่มาไปแก้ซิดเก่าอุดมเย็นจันเนอร์ยังจื้อบ่เจอเยอะเนาะทั้งมอสอุดมเวียงจันทร์แล้วเนี่ยรุ่นเก่าๆจังหน่อยพี่นี่ครับสวัสดีคืนนี้เป็นรายการเมาทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: ันนี้อาจารย์สมสะอาดก็จัดพิงแบบจุ๊ๆจักบาทแต่ไอพีเพิ่นก็ได้อ่ะยาวกันพี่น้องเฮามื้อนี้ฝนมันตกลินแดฝนตกลินลินหอมหินหินอยู่หัวให้ไปนะขอบใจเมื่อคืนทีมงานอันน่ะโซเฟอร์นักการเด้อเมื่อคืนนี้เป็นการกบการเขียดก็ได้มาหลายโลเติบพอดีให้เมียไปขายอยู่ตลาดเออการเขียดอีโมการกบการอึงนี่การตะกะตอกตะกะแตนไปทางใดก็เบิ่งได้ใส่อันนั้นใส่เกือบบูกเกือบเบกเด้อทั้งทีมงานอันโซเฟอร์นักการเฮาก็ได้ค่อยไปค่อยมาเนาะการหาอยู่หากินวิถีชีวิตพวกเฮามันก็แตกต่างกันนะภาคส่วนนึงก็แม่นหาเพื่อเลี้ยงชีพก็คือการซอกแมงไม้แมงตอกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะประเภทอาหารพื้นบ้านไปขายเด้อันนี้ก็ถือว่าดีใจนำนอนแล้วก็ส่งเสริมเด้อภาคส่วนที่มีจิตใจที่มันดุมันนะขยันเก็บโฮมท่อนนะเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงที่คนเฮาฮักนะกลางคืนบ่ได้อยู่ได้ไปหาก้านหาหยังซอกอยู่ซอกกินดุมันต่อภาคส่วนนั้นก็ได้ก็ส่งเสริมบ่ได้ภาคส่วนนี้ก็แม่นบ่ได้ดุดอกไปหาหยังไปกลางคืนก็แม่นไปหาเมาอย่างเดียวได้ภาคส่วนนี้ก็ได้ก็แตกต่างกันเนาะรับสายนางไม้กันก่อนได้กันเนาะสบายดีอาสายรถไปซ้ํากดบ่ใหม่ได้มีรายการเฮาเด้อที่0305787052เนาะมื้อนี้มีรายการได้ฟังไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตอาหารเสริมบำรุงสายตาโอ้คันเว้าเรื่องดวงตานี่ก็แน่นอนเลยในแต่ละมื้อโคศกก็ยกมาเว้ามาว่ากันนี่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละนาทีเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตานะเพื่อบ่บ่ให้สายตาพวกเฮานี่มันมีปัญหาในอนาคตนะภาคส่วนนึงเป็นมาแล้วก็คอยดูแลปิ่นปัวเด้ออย่าสู้ไปใจฮ้อนใจเย็นๆทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางแก้ไขเป็นมาโดนแล้วนะเกิดอาการวิตกกังวลโอ้ยเป็นฮ้อนๆหนาวๆเป็นงุดงิดจิตใจก็บ่ค่อยสบายใจย่านว่าดวงตานี่มันบ่เฮ็ดเวียกได้ปกติย่านว่าดวงตานี่ไปก่อนไว้อันควรแน่นอนแล้วมีรายการคันเฮาบ่ดูแลบ่ปิ่นบ่ปัวบ่ฟื้นบ่ฟูบ่บำรุงแดก็พุ่นละก็สิถึงขั้นนั้นพุ่นละถึงขั้นว่าบอดสนิทมืดเบิ่งบ่เห็นเนาะหากว่าเป็นมาแล้วก็ได้เข้ากระบวนการการดูแลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งอาหารเสริมก็แล้วแต่เด้อแต่ว่าโรงเรียนพวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมประเภทแคปซูลชื่อว่าโคลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาของท่านผู้ชมทานผู้ฟังที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะพวกพันสอบถามเข้าถึงข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228เด้ออาการแพ้แสงอาการสู้ลมสู้แสงบ่ได้อาการคันตาเนี่ยแห้งคันกับแห้งสีแล้วก็คันอาการน้ำตาไหลซึมตลอดเวลาปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมอาการโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการตาฟางอาการตามัวเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนเบิ่งใกล้เพิ่นเห็นเบิ่งไกลเพิ่นมัวมันก็เบิ่งไกลเห็นเบิ่งใกล้เพิ่นมัวหลายๆแนวเนาะดวงตาก็ได้บางภาคส่วนนี่ก็เป็นอาการบอดในยามค่ําคืนเนาะไข้ค่อยคําลงแรงมา 6-7 โมงมาแล้วก็แม่นแสงมันเริ่มน้อยลงก็เบิ่งบ่เห็นแล้วบางภาคส่วนก็จู่เฮือนซื่อๆก็มีเมฆหมอกบ่บังตาเป็นเฟื่อติดหน่วยตาแล่นไปแล่นมาซิปะได้บ่ออกบางภาคส่วนก็มีหยิบๆยับๆมีเสียงเฮงห้อยมากๆมีบๆคืออยู่เทคอยู่บาร์เด้เห็นบ่อาการมันก็เกิดขึ้นมันก็แตกต่างกันแต่ละบุคคลก็ได้ก็พวกพันสอบถามเบิ่งเด้อมีรายการเฮาอยากได้ไปรับประทานอยากได้ไปกินอยากได้ให้มันช่วงมันเซาลดพอดอาการดังกล่าวก็แม่นโทรไปที่เบอร์020-9829-4228หั่นนะ982942288ทันเดอร์คันว่ามีเบอร์ตั้งโต๊ะก็มีให้เดอร์4030-5446644-5446655เดอร์มีรายการโทรไปหาพนักงานซุ้มผู้สาวอยู่ห้องการปันท่ารับสายของอีพ่ออีเมย์อยู่เดอร์เรื่องการขนส่งแม่นพวกเฮาส่งให้ฟรีนะราคาจับต้องได้บ่ได้แพงดอกเนาะอันนี้เอาใจผู้บริโภคเอาใจพ่อแม่ผู้ที่บ่มีเงินไขหลายก็พอได้เข้าถึงก็พอได้มีโอกาสได้กินกินแล้วดีกินแล้วลุดพรก็บอกต่อกันไปเด้ออีพ่อแม่เฮาเนาะอาสายมาแล้วจะรับสายเพิ่นซะก่อนสบายดี
1: สบายดีโอ้ยตอนนั้นนั่งได้เด้อ
0: จ้าโอ้ยน้องก็ขาฝอยอยู่อีแม่เอ้ยแม่แพงเอ้ยจ้าเพลงหยัง
1: เอาเพลงพี่น
0: คิดฮอดหือสาวมือสองเด้อได้ได้ได
1: ้เจ้ามอบเลยเด้อ
0: เจ้ามอบเลยเจ้าม
1: อบไปลงภูมิ
0: เจ้า
1: ตวงบ่อส่วนดำเรียงเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ปาขับนาเรียนแม่เรียงโซน
0: เจ้า
1: เป็นพลาแต่อดตกสะอาด
0: เจ้า
1: ตกเปลี่ยนทุกตาดีเด้อน้องสาวลาหน้าใหม่เด้อน้องสาวหามันจริงจริงไม่ลายเด้อ
0: จ้าขอบใจเด้อทั้งสาวแพงเด
1: ้อสบายดี
0: เจ้าสบายดีทั้งกันนาสาวแพงบ้านโนนแก้วนะเอิ้นตู้แพงเอิ้นแม่แพงนี่บ่อยากพอใจปานใดอยากมีอาการอยากวื้อๆ เอ้าผู้สาวทั้งกันนาแพงก็มาบัดนี้อ่ะสบายดี
1: โดยสบายดีคุณสมบูรณ์ไทยคนรอบ
0: เจ้าสบายดีตู้แพงมณีลาโอ้ยจะไปย่องกันจนตอนเอาเพลงหยังอีเมียเอ้ยเอาเพลงหยังมาเนี่ย
1: วันนี้เอาเพลงพกแข้งแจ้งลอยเด้อ
0: เปิดไปได้แม่เปิดไปแล้ว
1: ใช่ปะ
0: จ้าแม่แหละ
1: เพลงอะไรนะหัวใจคิดฮอด
0: หัวใจคิดฮอดเนาะ
1: โดยคิดฮอดคิดฮอดความว้าวความว้าวของอุทัยมันม้วน
0: คิดฮอดไผ่ละคิดฮอดผู้ใด
1: คิดฮอดอะไรอันเสียงเล่าจากล่างของคนสุข
0: อุทัยเอ้ยคิดฮอดตู้ภูมิมันบ่ได้มอบเลยเจ้าม
1: อบให้ลุงภูมิอ้ายภูคำและอันไอ้บ้าของคำมันปาว่าดิเด้อ
0: เจ้า
1: คนตัวเอ็มปีหนองเสียงแดง
0: เจ้า
1: ว่าวันอันเขาอื่นได้จ้าง
0: เจ้า
1: ว่าวันบุญส่วนบ้าล่องเท
0: เจ้า
1: ไอ้บ้าสอนวางเรียงดีเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ้าอ่ะนะทำเล็กเมืองเชียงอี
0: เจ้า
1: ไอ้บ้าอ่ะนะหลงได้ยังควานมา
0: ค
1: ุณละ
0: คนคือว่าลมดีแต่ละแม่ข่อยมันนี
1: ่ไอ้บ้าอ่อนอ่ะนะบ้านบ้านหนองสาเธอ
0: เจ้า
1: อาจารย์เล็กโอเค
0: โดย
1: ได้บ้านเมืองเชียง
0: เจ้าเจ้า
1: เดียวแม่เพลงวังเวียงแม่คำผงแม่คำนาเรียนพร้อมด้วยพ่อทองละ52
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: พร้อมด้วยเป็ดพร้อมด้วยหัวใจเพื่อนเดินจันทราคนอื่นดังช้าง
0: เจ้า
1: แม่ไผ่พร้อมด้วยอนาคตเสียงแก้วอุดมใจแม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เสียงน้ำตาล
0: เจ้า
1: แม่โบเกียนแม่คำผิวแม่เวียนสอนสับบุญยัน
0: เจ้า
1: สะอ้อยตะกี้สนางสะตามองบริคำใจเด้อ
0: สะตามองเพิ่นบ่โทรมาดดแล้วสะตามองเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเอฟซีแฟนรายการพี่น้องทั้งบ้านนับเพียงนะกะกดเข้ามาออกหน้าไม้ไปนับกันมาจัดไปตามคำคูเพลงนี้เปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนมีรายการเฮาหลายเสียงหลายสายขอมาให้เกียรติทั้งเบาสอนวังเวียงให้เกียรติทั้งเบาบุญสวงให้เกียรติทั้งอีพอภูมินะหลายๆท่านแล้วก็ยังมีพอทองคำน้ำแดงเปิดฟังห่วมกันเลยเพลงนี้ม่วนๆกันเจ้า

0: ขาดีเขาดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์จัดจวดจัดจวดกันไปเรื่อยๆตามคำขอและก็คำคูจาก FC แฟนรายการผักสดหนึ่งก็ได้ฟังผักสดหนึ่งก็ยังบ้านได้ฟังก็อดใจรอเด้อให้อดสายย้อนกินคาต่างขิงกินลิงต่างกระต่ายจังหน่อยคู่สุขจะเปิดจูฟังดอกจะเฝ้าใจห้อนและก็ใจให้ให้ใจเย็นเย็นไว้ยามนี้ก็ได้ขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการหลายๆภาคส่วนเข้ามาในตอนนี้ก็คือทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อสนใจต้องการอยากได้เสื้อกีฬานุ่งเนาะในยามนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านกำลังติดตามเบื้องการแข่งขันเตะบอลโลกเนาะ2026เนาะ FIFA World Cup ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเขาหอบน็อกเอาแล้วนะ32ทีมก็ติดตามเบื้องผลการแข่งขันในแต่ละมื้อแต่ละคืนเด้อยากได้เครื่องก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นพ้าพันเตะพันชื่อว่าคักแท้ประสัดอยากได้เครื่องนุ่งดีๆเบิร์นงามๆก็ไปที่โรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพันเนอร์มักจากร้อยผืน50ผืนก็แล้วแต่มีการสั่งสรรกับสถาบันต่างๆองค์กรองค์การจัดตั้งต่างๆอยากมีการเตะบานอยากกระสับหมอกกระสับมิดนะก็มาได้เด้ออยากได้เครื่องนุ่งเป็นสีดำขาวเหลืองซิวจะได้ก็มีเบิดแล้วแหละสั่งเอาเด้อมีออเดอร์ออกมาทละร้อยสองร้อยเฮ็ดไทยแน่ติดโลโก้สกรีนเบอร์พิมพ์ซื้ออย่างครบสุดเนาะลวดลายสวยงามกับโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อมักเพแนวใดมักคอแหลมคอจืดคอกินแขนสั้นมักกระหลอกมักกระแรงครบสุดไทยนะตัดไทยเลยเอาครบสุดครบทีมนะเพื่อไว้การแข่งขันในวันสำคัญสำคัญของประเทศพวกเราก็ลงเดินกันนะวอร์มกันแดดซ่อมๆกันได้ก็ดีเพราะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นยาวิเศษนะสั่งสรรค์ความสมัครใจเหตุห่างกายกระแข็งแห้งน้ำอีกเนอก็อย่าลืมนะพอพันสอบถามอยากได้อยากตัดมีออเดอร์ทั้งต่างแขวงกับพิมพ์กระส่งมาได้ได้มีรายการออเดอร์โทรมาหาโลดเนาะทั้งต่างแขวงอยากได้เครื่องไปนุ่งอยากได้เสื้อกีฬาเสื้อโปโลไปล่าไปการก็มีผลกับผลิตคือกันเพื่อกระตัดนะมีนายออกมีนายแบบออกแบบดีไซน์ให้คักๆโหลดงามๆให้เลยพอพันสอบถามได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็มีที่020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรมาโลดนะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอยากได้เครื่องนุ่งงามๆจากโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายกายสนามบินวัดไตไปนิดนึงอยู่เบื้องขวามือนะครับมาพูดกันมันอยู่เบื้องซ้ายเด้อบ้านสีไข่สำนักงานใหญ่เพิ่นตั้งอยู่หันแหละนะแล้วก็ทั้งหลวงเฮาบางก็มีสาขา1สาขา2อยู่ที่สวัสดิเขตอันนี้เป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM ตัดเชืองเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดเย็บตัดเครื่องหนุ่งเด้อพอพันสอบถามได้อยากได้นั่นใดก็ว่ากันไปอันนั้นก็แม่นภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาตามไม่เอกกันแม่ทั้งห้านน้องฝ่ายใครดีนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านเข้ามานะทั้งเครื่องสำอางแดทั้งโรงงานหลายๆแนวแล้วก็เข้ามาในตอนนี้ก็คือห้านประเภทเครื่องสำอางก็คือห้านน้องฝ่ายใครดีมีรายการกสิกายไปไกลมาดอกเนาะนครหลวงเวียงจันทน์พงเฮาอยู่ที่บ้านเวียงเจริญสี่แยกไฟแดงธาตุหลวงขึ้นไปทางขวาห้องแซงนะเต็ดกับอันโฮงแฮมสกายไลน์นั่นแหละนะห้านเบิ่นซื้อว่าห้านน้องฝ่ายใครดีครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางมักสวยมักงามมักตบมักแต่งไกลงามย้อนขนคนมันงามย้อนแต่งแต้มขีดเขียนคิ้วหางตาหรือว่ามีกระปอกกระเป้งแน่นะมีครบเครื่องเรื่องของความงามเด้อมีรายการเฮาห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮา ถ้าพวกพันสอบถามได้อยู่ในเครือของโรงเรียนพวกเราที่เบอร์เดียวเลยที่020-9829-4228โทรเข้ามาได้เลยนะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฮั่นน้องฝ่ายใครดีก็แม่นโทรมาเลยนะนั่นก็แม่นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราอีกเติมแล้วก็ตามไปอีกคลิกขึ้นเสิร์ชอยู่ในจอของทางเพจพวกเราก็ยังมีอีกสบู่จี้จ่อยเด้ออันนี้แม่นได้รับการสร้างแบรนด์จากทางโรงเรียนพวกเราเป็นผู้สร้างแบรนด์ให้เราซื้อว่าแบรนด์สบู่เจี๊ยจ่อยเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสครับน้ำตาลสครับกาแฟคัดผิวฟื้นฟูผิวให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ยังมีสบู่ไว้ล้างหน้าเนี่ยผักส่วนที่มักเป็นสิวเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็ถือว่าเพิ่นผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสบู่สมุนไพรมีแบรนด์ว่าเจี๊ยจ่อยเจ้าของเพิ่นคนงามอวบตุ้ยเตี้ยนะคนว่าเจตัวเปิดจิ๋วหัวควันเลยนะว่าสันห้อยก็จะว่าค่อยมาเตี้ยไปเซ็ตบาร์ไหนคนอวบคนงามนอทั้งเจจอยก็ได้เพิ่นว่าเอาก็คักเด้อว่าท่านอาจารย์โคศกว่าสันเดตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แล้วนะก็ยังมีแบรนด์สบู่เจจอยเป็นของตัวเองอีกก็ขอให้ปังๆนอทั้งเจจอยเด้อที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเรานะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการฮาวมวนๆกันเติมอีกหนึ่งบทเพลงนี้สัญญาต้นมะขามให้เกทั้งอีพอภูมิเพิ่นขอมาเจ้า

โอ้ยมวนนี่ฝากกางเกงให้แกทั้งเสาจันทราห้องแกแก้วเลยนะไหลน้ำเสียงตู้จักหน่อยเด้อ

ฝากเพลงนี้ให้แกทั้งทีมงานงูเขียวเกี่ยวงาขามพี่น้องทั้งบ้านขามงอยเด้อให้แกทั้งสาวสินสาวเจยสาวเจิงแล้วก็ทั้งสาวตุ้ยนะพิเศษทั้งทีมงานสมาคมคนมักม้วนบริษัทยูดีมีเฮงเด้อทั้งสามเสี่ยวพันมักม้วนได้ติดตามรายการจะไปโทรเข้ามาม้วนๆกันจะเพลงนี้ก็ได้

สัญญาต้นขาบมีรายการเอ้ยตัดไทยทั้งพอผู้มีนะพอเนาะกังวังวังคงจะถึกอกถึกใจนะพอเนาะตอนนี้ก็ได้นอนฟังเพลงอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่ฟังรายการวิทยุติดตามทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งซานลาวเป็นประจำเด้ออาจารย์โคสุกเอวาสันจ้าขอบใจหลายๆที่ติดตามรายการลองเล็ดของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อปัจจุบันนี้สินค้าของพวกเราเพิ่มมาเป็น6ประเภทแล้วอาหารเสริมพวกเราเนาะรายละเอียดมีรายการกระสอบถามทั้งหลังไม่เติมมีบางมื้อโคศกก็ได้ยกขึ้นมาพันขยายมาแนะนำนะมาโอ้มาลมมาให้ข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมนะแต่ละประเภทมีบางมื้อก็แม่นยกภาคส่วนอุปถัมภ์รายการขึ้นมาว่ามาว่ากันดําแดเพราะว่าหลายนะหลายบางท่านก็สิบ่ทวงบ่ทันแดกับติดต่อหาเพิ่นได้มักประเภทอาหารเสริมโคลาเรนพลัสบำรุงสายตาสอกมาจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาลดอาการไขมันที่อุดตันเส้นเลือดนะค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงบำรุงกระดูกนะสร้างเซลล์เม็ดแดงเกี่ยวกับเรื่องของผักส่วนนอนบ่หลับแดนี่หลายๆอย่างเด้อจีโก้พลัสพวกเฮานะหลักการที่สำคัญเรื่องของจีโก้พลัสภาคส่วนที่เป็นเบาหวานนะเบาหวานหรือว่าค่าน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงหรือว่าค่าไขมันสูงอยู่ในเส้นเลือดท่านเลยมันเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสเป็นเพื่ออาหารเสริมเด้อพี่น้องเฮาเด้อพอพันสอบถามข้อมูลทั้งหลังไม้ได้นะละเอียดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเติมอันที่3มาแล้วแม่นสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงก็คือโมตินาผักขาวทองสิ่งดีๆนะเข้าสู่ร่างกายเพื่อไว้ห่างกายเพื่อเฮามีภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสทุกประเภทเลยเขาห่างกายบางภาคส่วนที่มักเป็นหวัดภาคส่วนกับมักเป็นไอภาคส่วนนี้กับมักแปลว่าติดง่ายมาสั่นไปเนาะไปหาหมู่หาคู่หมู่เป็นหวัดเป็นไอบ่ได้ใส่หน้ากากป้องกันอนามัยเนี่ยเป็นลมใกล้ๆกันก็ติดหวัดติดไอมาแล้วนะรู้สึกว่าฝนตกมื้อนี้มื้ออื่นเป็นไข้แล้วฝนตกมื้อเช้ามื้อแลงก็เป็นหวัดแล้วนี่ภูมิคุ้มกันเฮามันต้องบ่แข็งแรงคือบ่สู้บ่สนบ่มีความทนทานจักหน่อยเลยห่างกายในปัจจุบันนี้อ่อนเพียง่ายป่วยง่ายบ่ได้มีรายการเฮาต้องเริ่มมาบำรุงสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารให้มันครบหมู่พักผ่อนให้มันเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแนวคิดน้ำเติมอีกแล้วก็ประสานสมทบกับอาหารเสริมประเภทแคปซูลก็คือโมตินาผักขาวทองได้มีรายการเฮาเด้ออันที่4มาก็คืออาโรเจนพาสนะอาโรเจนพาสนี่เป็นอาหารเสริมประเภทซองทรงใส่น้ำนะบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวพรรณเอ็นกล้ามเนื้อคอต่อกระดูกอยู่ในห่างกายพวกเฮาเสริมสร้างความทรงจำนะผักส่วนที่มักหลงมักลืมเป็นอัลไซเมอร์ต้องได้บำรุงแดนะการดื่มอาโรเจนพาสก็คือการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ห่างกายแบบ 100% เลยเสริมสร้างให้เซลล์ในห่างกายพวกเฮาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นสะลอการเสื่อมของเซลล์นะเบิ่งแล้วรู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพวกเฮาก็มาลองเบิ่งเด้อมีรายการกับอาหารเสริมชื่อว่าอาโรเจนพาสดีต่อสุขภาพต่อไปก็คือพยาธิหญิงก็คือดับเบิลคลิกนะปัญหาอาการไวท้องเข้าสู่ไวท้องห้อนๆหนาวๆนะอาการงุดงิดง่ายใจหายง่ายภายในบ่อยากคักมักเจ็บมักป่วยมักมีกลิ่นตกขาวมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยมีหลายๆอย่างปัญหามันเกิดขึ้นทั้งภายในสุภาพสตรีของเฮาสังเกตเบิ่งเจ้าของในเด้อว่าเป็นแนวใดปัจจุบันนี้อาการแซ่บๆคันๆบ่รอบเดือนเป็นแนวใดนะหรือว่ารู้สึกแตกๆต่างๆได้กลับไปเซ็กไปกวดเปื่อยหู้กระจ่างแจ้งมาปล่อยปะละลายไปบ่ได้ได้มีรายการทางในมันอันตรายเด้อมาเพราะว่าทางภายในนี่เห็นบ่มีรายการอาจจะสังเกตได้ว่าบางท่านก็ไปผ่าตัดก้อนเบ้าก้อนหยังออกมานั่นๆนี่เห็นบ่มีรายการเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัวเองแดสุภาพสตรีเฮาก็ได้เอาใจใส่เด้อการดูแลสุขภาพมัดใจสามีแบบง่ายๆสบายๆอยู่เฮือนก็คือการรับประทานอาหารเสริมดับเบิลคลิกพญาหญิงพอมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะผู้ที่สนใจกับพอพันสั่งซื้อได้เลยเด้อมีรายการเฮาและอันสุดท้ายและแม่นภาคส่วนที่ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายปัญหาระบบขับถ่ายบ่ดีนะพอพันได้พวกเฮามีดีท็อกลำไส้ก็คือการขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของเป็ดซองนะเป็นซองสูงใส่น้ำส่วนผสมเป็นไฟเบอร์หรือว่าส่วนผสมหมักไม้รวมเข้าไปในบ่ได้ผสมยาทายเด้อมีรายการเฮานอกของพวกเฮาบ่มียาทายรับประทานทายง่ายสะดวก
นะเกี่ยวกับลูกผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่สะดวกอีพอยเมเฮาบ่ควรพลาดเลยกับฟิกเซซี่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กดสั่งซื้อได้เลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศของดีๆมีคุณภาพจากลองเลดพวกเฮาให้ความสำคัญแก่อีพอยเมเฮาเสมอต้นเสมอปลายจ้ะไปฟังเพลงนี้เนาะมีรายการเฮาไล่น้ำเสียงตู้กันต่อศิลปินลินดาเพชรดงเห็นตามคำขอให้แกทั้งสาวจันทราห้องไก่แก้ว

ฟังเพลงกำลังมวนเนาะมีรายการเฮาสาวจันทราฮองไก่แก้วกำลังเต้นอยู่ว่าซั่นตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาสิเบิดแล้วจะจำเป็นเนาะคันบ่จำใจจากเวลาเพิ่นมาไล่คนคันบ่จนจะดีบ่ฮอดโมงฮอดเวลาเพราะว่าคิวอื่นเพิ่นมาท่าอยู่ว่าซั่นมวนๆกันมื้อละสมุงก็พอแล้วเนาะมีรายการเฮาเป็นยุคเป็นยาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบำรุงสมองเด้เนาะสภาพจิตใจให้ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าฮู้จักเรื่องบ้านการเมืองกินอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่าลืมเด้อกับ6ประเภทอาหารเสริมของพวกเฮาปัจจุบันนี้จัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศนะแจ้งไปที่เบอร์โทร02098294228โทรเข้ามาเลยมีรายการเฮานะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์แต่ว่าเวลามื้อนี้เบิดแล้วต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสดซะก่อนเนาะขอบใจ Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเลือกเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซ่ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจตู้ให้จำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทและขอบใจห้านเมกูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการของในปัจจุบันนี้ขอความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอบใจที่ตามทางเพจแห่งซาลาวขอบใจทาง Facebook พี่ยู่ไทยมิวสิกขอบใจพ่อแม่ลุงแม่ป้าที่ติดตามด้วยเสียงมื้อนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงกินอาหารเสริมให้หายวันให้คืนหลุดพ้นพยาธิโรคาเด้อขอบใจท่านสมสะอาดติดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ปีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสุโมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนห้ามประกันบ่ให้ขาดเกินน้ำมันเชื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยท.ต่างๆในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เมื่อพุ่นนั้นนี้ท่านเคิงคำแก้วนุจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหองวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซีให้เห็นว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและเขตห่างไกลศกลีกเขตลอเลมตามไส้เดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ยโทในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พวมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหาโยธาอื่นๆให้มีความคืบหน้าและลดลงท่านเคิงคำแก้วนุจันทร์ชี้เห็นตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนก็เตรียมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหน้าเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนเต็มหัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและก็เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากภัยพิบัติเกิดขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ชาอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสารติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร
0: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์และเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนา
1: แม่แล้วเมื่อสิ้นสุดของเดือนมิถุนา30มิถุนา2026เป็นวันอังคารมาพร้อมกับฝนหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวมาหลายมื้อ
0: พอถึงว่าอากาศร้อนอบอ้าวนี่มันหลายคนก็เริ่มมีแต่ได้คล้องฟ้าคล้องฝนอยู่เอามาสมใจแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้เจ้าเอาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับรายการของพวกเราเช่นเคยเนาะพบกันต้นอาทิตย์ก็คือจันทร์คานผุดเวลา 11:00 น. 12:00 น. ตอนเที่ยงก่อนอาหารเที่ยงมื้อนี้พวกเราก็มาตามสัญญาไว
0: ้
1: ว่าเราจะมีการสนทนาในอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญหลายในการเฮ็ดเวียกทุกแขนงการนั่นก็คือบทบาทยิงสาย
0: มื้อนี้ความสนทนาโดยท่านนางมาริวันพรมแสงสวรรค์ของหัวหน้าของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้เกียรติมาร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดีสบายดีเป็นทางการเนาะมื้อนี้เฮามาสนทนาแมนภายใต้หัวข้อการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหมายว่าตัวนี้แมนเฮาจะเว้าเฉพาะเจาะจงอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาเรื่องว่าการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คืออื่นๆเนาะบ่แน่นอนปัสจากบ่ได้ว่าเพศหญิงเพศชายต้องคู่กันการเฮ็ดเวียกก็คือการศึกษาก็คือกันฉะนั้นเว้าเรื่องว่าการยกสูงบทบาทหญิงชายปัจจุบันนี้บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวในทั่วโลก
1: เจ้าฉะนั้นขออนุญาตให้ทั้งท่านฮงหัวหน้าองค์การได
0: ้ทักทายเป็นทางการเนาะ
1: ทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นว่ามื้อนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษลดความตื่นเต้นกันก่อนละลายพฤติกรรมก่อน
2: เจ้าสบายดีสวัสดีครั้งหนึ่งเนาะค่ะพระเจ้าซื้อมาริวันพรมแสงสวรรค์เป็นห้องหัวหน้าโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการซี้นำในเวียกงานของอันน่ะความก้าวหน้าแม่หญิงแม่และเด็กก็คือเวียกงานบทบาทซ้ายของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าม
0: าในอันน่ะห้องว่าเวียกเฉพาะเลยเนาะแล้วมื้อนี้หลายๆท่านที่มารับชมรับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะก็แม่นผ่านเข้ามาทั้ง2ทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการอคสื่อสารหรือว่าเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็จะเห็นตัวจริงแล้วเนาะว่าภาพจริงๆที่อยู่หน้าจอนี้มื้อนี้แม่นมาพร้อม3สาวเลย แล้วก็มาเว้าเกี่ยวกับบทบาทของน้องหญิง
1: เ
0: คียงคู่กับบทบาทของไอ้น้องชายเนาะในจุดนี้เอาทานมามื้อนี้อยากให้ทานได้ลมสู่ฟังใส่คำว่าลมสู่ฟังเนาะเกี่ยวกับเวียกงานการส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่ในมุมของทานเองนี่การส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่มีความสำคัญอยู่ไหนต่อกับการพัฒนาเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่าน
2: เจ้าก็อื่นกะขอบใจหลายๆเนาะต่อกับคำถามทำอิดคันชิวาล่ะสิเป็นการคำถามตอบโบกับโบแมนเฮาเป็นการเล่าให้กันฟัง
1: เจ้า
2: ในเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮาเว้าเรื่องการส่งเสริมบทบาทยิงซ้ายเนาะในแขนงการของเฮาหันส่วนตู่เนาะในนามส่วนตู่ของข้าพเจ้าน่ะคิดว่าการส่งเสริมบทบาทยิงซ้ายนี่ก็เป็นเวียกงานนึงที่สำคัญเนาะเป็นเวียกงานนึงที่สำคัญในการพัฒนาเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าสิ่งเป็นปัจจัยหลักๆก็คือความสามารถของพนักงานเฮาเนาะที่ว่าจะซอยในการพักดันหรือว่าซอยในการขับเคลื่อนให้เวียกงานของพวกเฮานี่สามารถมีประสิทธิภาพและก็สำเร็จได้เนาะโดยที่ว่าบ่ต้องจำกัดคำว่าเป็น
0: เพศ
2: หรือว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเนาะเพราะว่าการพัฒนาเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮานี่มันบ่แม่นเวียกงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งแต่มันเป็นเวียกงานรวมที่พนักงานของพวกเราทุกคนต้องได้มีความเอาใจใส่ละกันมีความรับผิดชอบสูงน้ำกันเนาะละกันถ้าว่าอยู่ในการเฮ็ดเวียกนั่นๆถ้าได้รับโอกาสการเปิดโอกาสให้พนักงานเนาะได้มีส่วนร่วมเข้าในขบวนการบ่ว่าจะเป็นขบวนการในการตัดสินใจบ่ว่าจะเป็นขบวนการในการแสดงความคิดเห็นอย่างต่างๆเนาะตัวนั้นก็จะเฮ็ดให้เวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาสามารถสำเร็จและก็เข้มแข็งได
0: ้อือแน่นอนล่ะเว้าถึงว่าในจุดนี้บางท่านถามว่าเทียบใส่หลายๆ10ปีขึ้นหลังเราจะเห็นได้ว่าเว้าเรื่องว่าการมีบทบาทของเอื้อน้องหญิงในการประกอบส่วนการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่แม่นว่าบ่มีมีแต่ว่าถามว่าเทียบใส่ไอ้น้องชายแล้วปริมาณเฮาจะหน่อยกว่าแต่ว่าในซุ้มปีให้หลังมานี่พรรคและรัฐบาลเพิ่นก็พยายามยกสูงบทบาทยิงสายตัวนี้เนาะเฮ็ดให้การเข้าถึงบ่ว่าจะเป็นทางด้านเวียกงานทางด้านการศึกษาก็นับมือนับดีขึ้นการเข้าถึงสาธารณสุขก็ดีขึ้นอันนี้ก็มาเบ้าถึงว่า เว้าถึงว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าการให้โอกาสสำคัญแล้วก็แม่นอยู่ที่ผลงานเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าผลงานผลงานแม่นสิ่งที่ที่แสดงออกให้เห็น
1: แต่สิ่งใดว่าหญิงหรือชายก็มีความสามารถเท่าเทียมกันเจ
0: ้าในเมื่อมีความรู้แล้วต้องมีความสามารถ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ในเมื่อมีความสามารถแล้วมันจะต้องก้าวหน้าเนาะและในมุมของทานเนาะเกี่ยวกับพนักงานยิงซ้ายนี่มีจุดเด่นหรือว่ามีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันขึ้นใดๆในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
2: เจ้าสำหรับตัวนี้เนาะตามประสบการณ์ตัวจริงที่ท่าข้าพเจ้าได้พบเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกในระยะผ่านมานี่ข้าพเจ้าคิดว่าว่าจะเป็นพนักงานผู้หญิงหรือว่าเป็นพนักงานผู้ชายก็ล้วนแต่มีความสามารถเน
1: า
2: ะมีความรู้ความสามารถแล้วก็จุดเด่นของตัวเองว่าจังซั่นเนาะแล้วก็ในความสามารถทางด้านคันชีเว้าแล้วสิ่งที่สำคัญน่ะมันโมเมนต์เพศเนาะในการตัดสินว่าผู้ใดเก่งกว่าหรือว่าซีเมนเพศหญิงเก่งกว่าหรือว่าซีเมนเพศชายเก่งกว่าแต่ว่ามันแมนการนั่นน่ะการแสดงศักยภาพหรือว่าการแสดงความสามารถของตัวเองหันเข้ามาหมุนไส้ในหน้าเวียกให้มันเทศเหมาะกับเวียกงานตัวจริงหันเนาะแล้วก็บางเทื่ออยู่ในเวียกงานนี่คันเฮาสิเห็นแท้ๆนี่บางคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกัน
1: แ
2: ล้ว
1: แม่นๆ
2: มันคือนี่แหละพิธีกรยิงของเขาก็มีทักษะในการเว้าประสานหรือว่าอยู่ในไลฟ์สดบทอย่างต่างๆเนาะอยู่ในเวียกงานของเขาก็คือกันบางคนก็จะมีความชำนาญในการประสานงานบางคนก็มีความชำนาญในการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลบางภาคส่วนกับบางคนเนาะก็มีความชำนาญทางด้านวิชาการฉะนั้นความชำนาญของแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันฉะนั้นในมุมมองข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งที่ว่าเฮาควรให้ความสำคัญที่สุดนี่เนาะก็คือการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลหรือว่าพนักงานของเฮานี้ได้มีการพัฒนาตัวเอง
1: เจ้า
2: แล้วก็ได้มีการพิจารณาเบิ่งทางด้านความสามารถของกระเจ้าเบิ่งผลงานของกระเจ้าโดยเฉพาะแม่นถ้าทุกคนได้ปฏิบัติเวียกงานที่ถูกมอบหมายอย่างมีแบบเต็มที่แล้วก็มีความรับผิดชอบสูงค่ะพระเจ้าเชื่อว่าจะสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
0: เจ้า
2: แล้วก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เวียกงานพัฒนาขึ้นเรื่อย
0: ๆหมายก็ว่าตัวนี้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เจ้า
0: โอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านการเรียนรู้โอกาสอื่นๆเนาะหมายว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีโอกาสมาแล้วต้องเห็นโอกาสนั้น
2: เจ้า
0: เนาะน้องหญิงพวกเขาก็จะบ่ยุดที่จะพัฒนาตัวเองเนาะถามว่าถึงมาเทียบใส่ว่าโอ้บางท่านอันนี้ในมุมในมุมที่เอิ้นว่าสิเป็นสภากาเฟ่กับว่าแมนเนาะบางทีไอ้น้องซ้ายบางท่านอาจจะยังบ่ทันเปิดใจยอมรับเท่าที่ควรสมมุติว่าเนาะอาจจะบอกว่าโอ๊ยเวียกนี่ผู้ซ้ายเฮ็ดได้ดีก่อนเวียกนั่นผู้หญิงเฮ็ดบ่ได้อย่างซี่แต่ว่านี่แหละคือมุมของท่านเว้าเนาะว่ามันก็มีอันที่แตกต่างกันเนาะมุมนึงอาจจะแบบโอ๊ยเวียกนี่ผู้ซ้ายอาจจะถนัดแต่ว่าเวียกนั่นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ถนัดแต่ว่าสุดท้ายมาก็คือมันเป็นองค์ประกอบรวม
1: ที่
0: เข้ามาสู่กันแล้วมันจึงค่อยมีความสมบูรณ
2: ์
0: เนาะค่ะเว้าถึงว่าเรื่องของห่างกายก็แน่นอนน้องหญิงอาจจะบ่แข็งแรงเท่าไอ้น้องซ้ายแต่ว่าเรื่องความรับผิดชอบเรื่องพละบทบาทก็บ่แม่นได้น้อยหน้าได
1: ้
0: เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งโอ้หลายๆอย่าง
2: เป็นทั้งหลายๆอย่างอยู่ในสังคมเนาะจ้ะ
1: ก็ถือได้ว่าความสามารถหรือว่าการพัฒนาเนาะเป็นสิ่งที่ตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาบ่ได้แยกว่าเพศหญิงเพศชายบ่ได้แยกอยู่ที่อายุหรือว่าวุฒิภาวะมันขึ้นกับการความรับผิดชอบของหน้าเวียกว่าซั่นซะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถ้าเว้าถึงในจุดนี้แล้วก็อยากให้น้องหญิงพวกเขาเนาะผู้ที่ยังบ่มีโอกาสหรือผู้ที่คิดว่าเฮาเฮียนซำนี้
1: พอละ
0: บ่อยากให้คิดแบบนั้นเนาะ
2: แม่นบ่อยากให้ท้อถอย
0: เจ้า
1: แล้วก็หลายๆอีกหน้าเวียกที่แบบว่าแม่หญิงเองก็ต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีบทบาทเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาอยากเว้าเฉพาะในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉะนั้นอยากถามทางท่านหัวหน้าของการตึบอีกเนาะว่าปัจจุบันทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีแผนงานได้มีนโยบายหรือว่าดำนิติกรรมเนาะอันใดที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมบทบาทหญิงชายเจ้า
2: เจ้าสำหรับเวียกงานนโยบายเนาะหรือว่าแผนงานหรือว่านิติกรรมต่างๆนี่ทันชีวาแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขานี่ถือว่าเห็นเวียกงานนี้เป็นเวียกงานอันสำคัญเนาะสำคัญโดยเฉพาะเป็นเวียกงานความเสมอภาคยิงซ้ายนี่ทันชีวาแล้วเขาสามารถเห็นได้ชัดเจนคือทางกระทรวงเขาได้ได้มีการสร้างตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าเป็นกลไกในการซุกยู่ในการติดตามและก็ประสานงานดำเนินเวียกเนื้อในอย่างต่างๆของกระทรวงเขาเน
1: า
2: ะและนอกจากนั้นก็ยังได้มีการเสื่อมสารเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขาซึ่งว่าปัจจุบันนี้คันชีว่าแล้วว่า คะแนนของเฮานี่ได้มีเวียก3.0น่ะได้มีเวียกนั้นอยู่ในแผนเฮาเลยเป็น 3.0 กับ4เวียกช่วยหนุนซึ่งว่าเวียกส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่มันเป็นเวียกช่วยหนุนที่2เน
1: า
2: ะของเวียกงานของในแผนเฮานี้นอกจากนั้นแม้นปัจจุบันนี้ทางนะคณะกรรมการของเฮาก็ยังได้กำลังสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์10ปีแล้วก็แผนดำเนินงาน5ปีของกระทรวงเฮาเพื่อเป็นนิติกรรมอันนึงในการจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานในตัวหน้า
1: เมื่อเว้าถึงนโยบายหรือว่านิติกรรมแล้วเนาะในภาคปฏิบัติตัวจริงเด้ทางกระทรวงเฮาได้มีการเอิ้นว่าให้สิทธิพิเศษหรือว่าพนักงานหญิงเองเพิ่นได้รับโอกาสแนวใดในการพัฒนาตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนาะในน้อยการศึกษาจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งการศึกษาภายในทั้งการศึกษาต่างประเทศเจ้าเมื่อเทียบใส่กับพนักงานชาย
2: เจ้าถ้าเฮาเทียบใส่กันคันมาส่งเทียบเนาะคันผู้หญิงกับผู้ชายคิดว่าทางกันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮาบ่ได้มีขีดจำกัดเนาะบ่ได้มีขีดจำกัดว่าแต่มันกับปราศจากบ่ได้บางเทื่อในเวียกงานใดหนึ่งที่ว่าคือยกตัวอย่างที่ว่ามันติดพันกับเวียกงานพลังงานโบหรือว่าที่ว่าที่มันต้องได้เป็นการแบบว่าเป็นเวียกวีซ่าเฉพาะใดหนึ่งที่แม่นต้องอันเพศซ้ายเข้าไปมีส่วนร่วมก็อาจจะเป็นผู้นั้นนั้นเนาะแต่ว่าผู้หญิงเขาก็บ่ได้มีการปิดโอกาสก็คือได้รับโอกาสจากทางกระทรวงเขานี่เข้าไปในการฝึกอบรมเนาะว่าจะเป็นการฝึกอบรมเป็นนาว่าเรื่องการศึกษาสาโตและก็การเสื่อมโตพัฒนาอาชีพอย่างต่างๆเนาะถ้าบ่ว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศซึ่งว่าในสัดส่วนของนาของทั้งสองเพศให้มันถือว่าใกล้เคียงกันที่สุดเนาะนอกจากนั้นยังมีบางหลักสูตรเนี่ยที่พวกเขาที่ว่ามีออกแบบมาเพื่อพัฒนาไม่หญิงโดยเฉพาะก็มีเนาะซึ่งว่าอันนั้นจะเป็นเวียกงานหนึ่งที่ว่าเป็นการก้าเกี่ยมพ่วงพ่อมสำหรับอนาคตบาทการนำพาของเอื้อน้องไม่หญิงเขาในอนาคตเนาะฉะนั้นค่ะพระเจ้าว่าได้วานในกระทรวงของเขานี่โป

0: ภาพแวดล้อมตัวอย่างว่าสภาพครอบครัวสินอคันว่าโอ้สิเฮ็ดไปศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศสินะไปเวลาดนจังซี่ก็น้องหญิงก็คิดยากอยู่ได
1: ้
0: เนาะ
1: ความรับผิดชอบ
0: ย้อนความรับผิดชอบแม่ล่ะความรับผิดชอบทางด้านครอบครัวความรับผิดชอบทางด้านลูกเต้าเด้อย่างซี่นะก็เฮ็ดให้ว่าโอ้คันสิไปก็สิปะทางหลังเนาะก็เฮ็ดให้แบบตัวนี้แหละมันเป็นส่วนนึงที่ว่าน้องหญิงเฮาบางที
2: ก
0: ็ได้ยอมเสียสละโอกาสตัวนั้นแต่บ่หมายความว่าคันถึงเพิ่นบ่ให้โอกาสเพ
2: ิ่
0: นให้โอกาสเต็มที่ทุกเพศเท่ากันต่างแต่ว่าเฮาหันจะรับโอกาสนั้นได้ณเวลาใดแต่บางท่านก็เลือกว่าเวลานี้เฮาอาจจะประเมินแล้วว่าเออยังบ่พร้อมแต่ว่าขอเป็นโอกาสหน้าเม
2: ื
0: ่อลูกเต้าใหญ่ได้หรือว่าด้วยหน้าที่ทางด้านครอบครัวหรือว่าอย่างต่างๆนี่มันลงตัวกับไปหับโอกาสตอนนั้นได้
1: เจ้าแม่ละ
2: กระจ่างแจ้งว่าบ่ได้แยกเนาะว่าหญิงหรือชายอันนี้ขึ้นกับกาลโอกาสตัวจริงเนาะมานี่ถามเติมอีกเนาะเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งงานท่านเรื่องการจัดสรรตำแหน่งงานกับน้ำพาหรือว่าตำแหน่งบริหารขั้นต่างๆอยู่ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาเนาะเพิ่นได้มีความดุลเดียงระหว่างหญิงชายอยู่ในระดับใดและได้มีนโยบายส่งเสริมแม่หญิงให้มีความก้าวหน้าขึ้นกลายเป็นผู้นำขึ้นแนวใดเด่น
1: เจ้าคันสิว่าแล้วโดยรวมเนาะในการอันนี้สัดส่วนหรือว่าอีหยังต่างๆของการนำเพศหญิงเนาะอยู่ในกระทรวงเขาถือว่ามีท่าเอียงที่ว่าเพิ่มขึ้นเนาะคันสิเซสมเทียบในอดีตโบหรือว่าจังใดมันก็จะมีการพัฒนาเนาะอันดาท่าแห้งว่าสันซาทางโบแบบเพราะว่าหนึ่งและเป็นเพศหญิงเขาก็เริ่มมีการพัฒนาตัวเองเน
2: า
1: ะการสร้างความสามารถอย่างต่างๆการ
0: การ
1: ก
0: ล้า
1: แสดงความสามารถอย่างต่างๆเนาะมันซึ่งมันก็เป็นอันแสดงใหบรรดาการน้ำหรือว่าบรรดาคันชีวาแล้วก็อยู่ในแขนงการตัวเองแหละเห็นถึงความสามารถของตัวเองได้มันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่คันชีวาแล้วกระทรวงเฮากับคันชีวาเพศหญิงเฮากับนับตั้งแต่ขั้นห้องแผนก
0: เนาะห้องแผนก
1: การพัฒนาพนักงานการน้ำเนาะ
0: ขึ้
1: นแผนกขึ้นไปจนฮอดหัวหน้ากลุ่
0: ม
1: เนาะแล้วก็นอกจากนั้นคันว่าสายภาคเฮาก็ยังมีคณะประจำอีกเนาะซึ่งจะว่าถือว่าโดยคันชีวาแล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแหละเนาะมันก็บ่ได้แม่นว่ายุดสงักอย่างต่างๆนะเจ้าซึ่งว่าเป็นอันนี้มันก็คือข้าพเจ้าเว้าแหละมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการพัฒนาความสามารถของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวซีวัดนึงที่แสดงให้เห็นว่าทางคณะนำของกระทรวงของพวกเฮานี่ก็ให้ความสำคัญในการก่อสร้างพนักงานเพศหญิงของพวกเฮา
0: ตัวนี้สำคัญที่สุด
1: เจ้าแล้วว่าถึงยังไงก็ตามแต่ก็ยังเป็นถือว่ายังทางพวกเขาเองเนาะในนามถงที่แบบรับผิดชอบเวียกงานตัวนี้แน่ในความเสริมสร้างความก้าวหน้าของแม่หญิงแน
0: ่
1: กันยังได้ต้องได้เฮ็ดเวียกแบบบุกนักเนาะเพราะว่าสิเป็นเรื่องด้านบุคลากรอย่างต่างๆโดยเฉพาะกับแม่นการเตรียมความพร้อมเนาะให้กับพนักงานรุ่นใหม
0: ่
1: ก
0: ็
1: สิมาละให้ปุกระดมจิตใจกับเจ้ามีความกล้าแสดงออกความกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าหับกล้าทำคันชิบาละกล้าทำกล้าหับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ด
0: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะเรื่องเบาเรื่องการเก็บความพร้อมถ้าว่าเขามีความพร้อมแล้วโอกาสมันมาฮอดมันก็พร้อมที่จะไปตัวได้เลยแต่การถามว่าโอ้ความพร้อมเขายังบ่พร้อมสมมติว่าเนาะความพร้อมยังบ่พร้อมบ่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถหรือว่าความกล้าแสดงออกอย่างต่างเขายังบ่มีความพร้อมในจุดนี้โอกาสมาฮอดแต่ว่าก็บ่สามารถคั่วไว้ได
2: ้ยังเอาบ่ทันได
0: ้เออแม่ล่ะเอาในจุดนี้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในการส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของเขานี่ท่านเห็นว่ามันมีข้อสะดวกแล้วก็ข้อยุ่งยากหรือว่ามีสิ่งท้าทายขึ้นใดๆท่าน
1: เจ้าโอ้คันสิว่าสิ่งท้าทายเนาะด้วยรวมแล้วการขับเคลื่อนเวียกงานนั่นน่ะส่งเสริมบทบาทคันสิว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานบทบาทหญิงชายของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮานี่ถือว่ามีความคืบหน้าหลายเนาะค
2: ือ
1: ข้าพเจ้าได้ยกให้เห็นหาแล้วว่ามันมีทั้งการสร้างนิติกรรมเนาะแผนงานแผนงานแผนดำเนินงานอย่างต่างๆเพื่อมาฮองฮับในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกดังกล่าวหันและที่สำคัญก็ยังประกอบเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาของแขนงการของพวกเขาหันแต่ก็ยังมีอีกหลายอันที่ว่าเป็นสิ่งท้าทายเนาะให
2: ้
1: ก
2: ับ
1: เวียกงานเป็นต้นว่าก็คือความเข้าใจสิ่งที่ท้าทายที่สำคัญที่สุดก็คือนะคันชีเว้าแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้พนักงานอยู่ในทุกระดับเนาะคันโบเมนแต่ระดับในระดับนึงนับตั้งแต่พี่แหละตั้งแต่ขั้นต้นไปจนฮอดขั้นสูงว่าให้เพิ่นเข้าใจและให้แสดงให้เห็นว่าความเสมอภาคนะมันโบเมนหน้าทีแต่ของเวียกงานของพวกเขาขอใส่ซับเนาะซะเนาะของข้อกมดหรือว่าคณะกรรมการโดยเฉพาะเน
2: า
1: ะแต่มันเป็นความรับผิดชอบรวมทั้งหมดของทุกๆคนทุกๆกลุ่มของทุกแผนกที่มันต้องเฮ็ดร่วมกันมันจึงจะสามารถยกระดับหรือว่าสามารถลดพ้นหรือว่าสามารถแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายนี้ได
2: ้เจ้า
0: ว่าฮอดในจุดนี้เนาะว่าคันถามว่าให้เปรียบเทียบสัดส่วน ของอันตำแหน่งงานต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นวิศการหรือว่าตำแหน่งอื่นๆเน

0: ในแต่ละกลุ่มนี่อันน่ะเอน้องยิงเฮานี่คันถ่าเทียบใส่เอน้องซ้ายนี่มันปริมาณมันเป็นเท่าใด
1: คันสิเทียบใส่มันก็คันสิเว้าแล้วปัจจุบันนี่จํานวนสมาชิกหญิงเนาะคันสิว่าแล้วพนักงานเพศหญิงกับพนักงานเพศชายนี่ถือว่ามันบ่ได้ลดลืนกันหลายเนาะมันใครเพศใครไกลแต่เอาก็อาจจะน้อยนึงหั่นแต่ว่าบ่ได้มันแตกตูนในการเฮ็ดเวียกแม่ยิงเฮาก็จะเบิ่งในเวียกงานของการบริหารและบ่แม่นจะเบิ่งแต่เวียกงานบริหารเนาะหรือการคุ้มครองอย่างต่างพวกเฮาเบิ่งไปฮอดเวียกวิชาการเนาะซึ่งว่าอยู่ในอันน่ะซึ่งว่าแต่ในคือยกตัวอย่างคืออันน่ะอยู่ในโครงการของข้าพเจ้าเนาะคันสิว่าแล้วก็มีผู้ที่ว่าเป็นห้องคนในโครงการนี่เป็นเพศหญิงก็2ทานเนาะแต่ก็บ่เป็น2ทานได้3ทาน
2: เจ้า
1: ก็ถือว่าด้วยจํานวนลดลื่นกันหน่อยเดียวเนาะบ่ได้หลายเจ้า
0: ในจุดนี้ท่านคิดว่าอันใดที่เป็นอุปสรรคเนาะที่เฮ็ดให้อ่ะนะพนักงานเพศหญิงมีบางจํานวนนี่บ่สามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งบริหารในระดับสูงได้เท่าที่ควรเนาะและเช่นว่าคือเฮาล้มกันในต้นแล้วอาจจะเป็นด้วยภาระทางด้านครอบครัวบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆนี่
2: เจ้า
1: สำหรับในมุมมองของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้านี่ขออนุญาตตอบในนามส่วนตัวเน
0: า
1: ะคิดว่าสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งกีดขวางแท้ๆนะเป็นทางด้านความคิดของตัวเองเนาะ
0: บางทีบุกทะลุบ่ได้เท่าตัวนี
1: ้อันนี้ก็บ่ได้เป็นตำหนิเนาะบางคนก็อาจจะมีความที่ว่าพร้อมแล้วในการสู้อย่างต่างๆแต่บางคนมันสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างม
2: ัน
1: ปะทะปะถมเข้ามาหลายๆอย่างมันก็เฮ็ดให้การขับเคลื่อนเบี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ยากเนาะก็คือที่ยกกันไปแล้วเนาะเทื่อกับสภาพครอบครัวนี่เนาะลูกเต้านี
0: ่
1: แต่วันนี้ยังต้องได้มาเฮ็ดเบี้ยอีกทุกๆอย่างมันก็เฮ็ดให้มันเป็นขีดจำกัดในการพัฒนาตัวเองนะสนั่นนี่ข้าพเจ้าว่าถ้าเฮาบุกทะลุทางด้านความคิดของตัวเองได้เนาะแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองได
0: ้
1: ข้าพเจ้าคิดว่าการนำหรือว่ากระทรวงพวกเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคคลนั้นๆท่านสามารถก้าวไปเข้าสู่จุดที่ว่าเป็นการนำได
0: ้สมมุติว่าตอนนี้เนาะอาจจะด้วยโอกาสหรือว่าความพร้อมที่เฮายังบ่ทันพร้อมเต็มทีนี่อยากให้มีการเตรียมตัวขึ้นได้ก่อนที่จะฮอดว่าโอ้ฮอดมือที่มันสุกงอมละสมมุติว่าม
1: ันปราศจากบ่ได้เนาะกับการฝึกฝนล่อลวงตัวเองในการพัฒนาเขาจะบ่หยุดยั้งในการพัฒนาถ้าว่าเขาหยุดปุ๊บทุกอย่างมันก็สงัดเน
2: า
1: ะมันบ่สามารถดำเนินต่อได
2: ้
1: ถ้าว่าเขาอาจจะบ่จำเป็นว่าต้องไปเข่งห้อนหรือว่าหีบห้อนในการพัฒนาตัวเองแต่ว่าเขาค่อยๆเริ่มเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางในการเรียนรู้เนาะมันบ่ได้จำกัดคืออันนะสมัย30ปีหลังเนาะว
0: ่
1: าการเข้าถึงนู่นนี่นั่นมันบ่ได้แต่พอเดี๋ยวนี้นี่มันมีทั้งอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีทั้ง ChatGPT เนาะมี AI เข้ามาซอยหลายทางมันสามารถถ้าเฮาบ่เข้าใจหยังเฮาถามแล้วบางเทื่อเรายังเข้าใจหลายกว่าเฮาซ้ําจ้ะนะเฮาสามารถเรียนรู้ไปในลักษณะแบบนั้น
0: ได้สรุปแล้วต้องมีความอยากรู้
1: เฮาต้องอยาก
0: ก่อนพัฒนา
2: อยากตลอดเวลา
1: แต่ว่าอันนี้มันเป็นการบังคับบ่ได้เลยเนาะถ้าเฮาไปบังคับมันก็เฮ็ดให้เฮาบ่ได้มันออกแสดงออกมาจากจิตใจที่แท้จริ
2: งบ่แม่นความมักของส่วนบุคคลแท้ๆเป็นการบังคับให้คนใดคนนึงเฮ็ดซื
1: ่
2: อๆ
1: แต่ว่ามันต้องเกิดมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเอง
2: ว่า
1: เขาอยากพัฒนาตัวเองแท้โบเน
2: า
1: ะและเป็นการลบคำสบประมาทของหลายๆด้านเนาะที่อาจจะว่าอ้าวผู้นี้เห็นผู้ได้นะผู้นั้นเห็นผู้ได้นะมันจะมักมีคำเล็กๆไม่น้อย
0: มันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองไปในตัวเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการพัฒนาตัวเอง
0: อ
1: ย่างต่อเนื่อง
0: อ้าวสำคัญแท้ๆเนาะตัวนี้ฉะนั้นเป็นยังจึงว่าอยากย้ำแล้วย้ำอีกเนาะว่าถึงว่าเรื่องของบทบาทหญิงชายในนั้นว่าเรื่องความเสมอภาพนี่หลายๆอันเขาความหมายว่าเสมอภาพนี่มันบ่แม่นว่าทางด้านใดด้านนึงโดยเฉพาะเนาะบ่แม่นโอ้ก็สิมาเอากันเรื่องของอาหารกายมาวัดแทกอันนี้มาวัดกันนี่มันก็บ่ได้เนาะแต่ว่าเว้าเรื่องความรู้ความสามารถหรือว่าอื่นๆนี่มันยังสามารถไปเคียงคู่กันได
1: ้เนาะหลายคนก็เจ้ามาคิดว่าเป็นหยังแม่หญิงนี่นะเฮาต้องไปให้บทบาทค่ะเจ้าหลายแท้เนาะหลายคนมันจะเป็นคำถามของสังคม
0: คล้ายๆว่ามันยังมีกำแพงกั้นอยู่
1: เป็นยังหลายอันนี้ค่ะพระเจ้าเบิ่งอีกมุมนึงเนาะที่ว่าเป็นเสียงน้อยๆมาค่ะเจ้าจะว่าเอาเป็นอย่างอะไรกับผู้หญิงนะแต่ว่าให้เขาคิดน้ำกันว่าการที่ว่าความเสมอภาพนี่บ่ได้หมายถึงว่าเขาอยากเล่นไปไกลก่
0: อ
1: นตอนนี้นี่เขาอาจจะลดลงมาลดน้อยๆนึงแต่เขาอยากเพิ่มเขามาให้มันอยู่
2: จ
1: ุดเดียวกันเลี้ยวยางไปพร้อมกัน
0: เป็นการเติมเต็มให
1: ้
0: ซึ่งกันและกันคันถามว่าถึงว่าคันเป็นชีวิตครอบครัวก็ต้องเป็นแบบนั้นเนาะแล้วคันว่าถึงว่าหน้าที่การงานที่กันก็ต้องเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ไอ้น้องซ้ายเพิ่นเฮ็ดได้ดีอ้าวก็แม่นและในส่วนที่ไอ้น้องหญิงตัวนี้เฮ็ดได้ดีกว่าไอ้น้องซ้ายเอามาเข้าร่วมกันนี่มันก็สิสมบูรณ์แบบหลายยิ่งขึ้นเนาะ เอ้าว่าว่ากันถือว่าคิมคุณพอสมควรแล้วตอนนี้เฮาว่าเฮาจะพักฟังเพลงก่อนเจ้าจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเข้าสู่การสนทนาตื่มสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้อ้อมีอย่างมีคำถามอยากจะถามทั้งแขกรับเชิญในรายการก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาได้เด้อสามารถถามได้โดยตรงเลยตอนนี้เฮาออกอากาศสดอยู
3: ่ผ่านทาง Facebook ได้เลยเนาะหรือว่าทันทีคงคาใจว่าปัจจุบันนี้เฮาจะไปเบิ่งบรรดานิติกรรมระเบียบการตัวใดแน่เป็นบนอิงที่จะได้เห็นว่าหญิงก็มีบทบาทเท่าเทียมกับเพศชายสิเนาะก็สามารถถามมาเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นความรู้ที่ดีหลายให้กับประชาชนเฮาทั่วไปนี่แหละจึงจะได้รู้ว่าบ่แม่นว่าเวียกนี้จะให้แต่โอกาสแต่ชายภายชายเนาะหรือว่าเวียกนี้จะเป็นแม่หญิงโดยเฉพาะอันนี้คือเฮาอยากเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ก่อนมวลๆกันกับเพลงของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเบาโครงการห่วงแฟนเพิ่นว่าเอาไปฟังนำกันเสียงเพลง

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เราจะค่ะฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการไปแล้วกับบทเพลงบ่าวโครงการห่วงแฟนว่าซั่นโอ้สิไปหน้าห่วงหลังบ่เนาะสิไปหน้าห่วงหลังบ่เนาะคือกันกับทั้งกันน่ะโคชกแล้วก็แขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการก็สนทนากันหลังไมค์เว้าถึงพร้อมห่วงหน้าพวงหลังนี่แหละเออปิดต้นแล้วก็แม่นเว้าเรื่องว่าการที่ให้โอกาสนี่เบื้องของทั้งคันเทิงนี่เพิ่นให้โอกาสเต็มที่บ่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดงานเพิ่นให้โอกาสเฮาต่างแต่ว่าบางครั้งน้องหญิงเฮายังบ่สามารถยอมรับโอกาสนั้นได้
2: ย้อน
1: ว่
2: าห่วงคนทางหล
1: าน นี่แหละจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับบทคล้ายๆกับบทเพลงนี่เนาะอ่ะอันนี้เมื่อว่าเอาสนทนากับน้องฮอจุนี่แล้วอ้าวอยากให้ท่านได้เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงอันใดที่คิดว่าหลายที่สุดในการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในแขนงอุตสาหกรรมในการค้า
3: การเปลี่ยนแปลง
1: แต่
3: ความหมายคือความคาดหวังเนาะ
1: ความคาดหวังของ3ปี5ปีข้างหน้าเป็นอะไร
3: ในนามที่ว่าเฮาเป็นผู้รับผิดชอบเนาะและการลงลึกในเวียกงานส่งเสริมเนาะความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กอยู่ในแขนงการของเฮานี่สิ่งที่เฮาอยากเห็นที่สุดเนาะในระยะที่เป็นใกล้หรือว่าตามแผนที่พวกเฮาวางไว้เน
1: า
3: ะจะแม่นเว้าเรื่องอยากให้เวียกงานส่งเสริมนี่บ่แม่นแต่เป็นบ่เป็นแต่นโยบายเนาะอยากให้มันได้จัดตั้งปฏิบัติและในการจัดตั้งปฏิบัติเฮาบ่อยากให้มันเป็นแต่แค่กิจกรรมใดกิจกรรมนึงแต่เฮาอยากให้มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นวัฒนธรรมของกระทรวงของเฮาเอง
2: ว่า
3: เบิ่งเรื่องการสุกยู่หรือว่าการส่งเสริมบ่ว่าสิเป็นเพศหญิงหรือเพศชายให้เคียงคู่กันไป
1: ค่
3: ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้เนาะแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นอีกอันนึงก็เป็นอยากเห็นเอ้ยน้องแม่หญิงเฮานี่แหละคือมีความตั้งใจในการพัฒนาความสามารถของตัวเอง
2: แม่น
3: บ่ว่าสิเป็นการก้าวขึ้นสู่การพัฒนาตนเองบ่ว่าสิเพื่อก้าวขึ้นสู่ในระดับการเป็นการนำหร
2: ือ
3: ว่าสิเป็นการเฮ็ดเวียกอยู่ในเวียกงานตัวจริงของตัวเองก็ตามมันต้องบ่หยุดยั้งเน
2: า
3: ะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและก็อยากและเพื่อเฮ็ดจังได๋ให้เวียกงานนี้มันได้เสื่อมสานเข้าไปในทุกๆเวียกงานอย่างเต็มที
1: ่เอ้าการเว้าแบบนี้แล้วเอ้ยน้องยิ้งบอกว่าต้องสู้ๆเลย
3: สู้ๆเน
1: า
3: ะ
1: ต้องสู้ๆเลยต้องมีการเก็บความพร้อมคือว่าอะไรว่าคือบางทีนี่ที่ล้มกันหลังไม้เนาะว่าเอ้ยน้องยิ้งโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่ยังเป็นโสดอยู่ผู้ที่กำลังเฮียนอยู่นี่อยากให้บุกให้สูงที่สุดเลยเน
3: า
1: ะเพราะว่าเวลาที่มีครอบครัวไปแล้วส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เขาจะเห็นตัวนี้เลยว่าเวลาที่มีครอบครัวไปแล้วโอกาสทางด้านการศึกษาหรือว่าโอกาสทางด้านอื่นๆนี่แกฮู้ว่ามันจะหลุดลงฉะนั้นอยากให้ใช้เวทีนี่ใช้เวลานี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายความว่าเฮาเกี่ยมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ
3: เจ้าแม่น
1: ะเพราะว่าฮอดจุดนั้นแล้วนะถ้าเฮามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะโอกาสมันมานี่มันพร้อม
2: เจ้าเพราะว่าอย่างจึงว่าซั่นหลายๆคนก็คือว่าตอนมีครอบครัวหรือมีลูกแล้วก็บ่ได้จํากัดโอกาสดอกแต่ว่าการเลือกของเฮาเองของความเป็นแม่เนาะสัญชาตญาณของความเป็นแม่จะเลือกที่จะว่าปะก่อนการศึกษาจะมาเอาครอบครัวก่อนจึงเห็นให้ว่าเสียโอกาสหรือว่าต้องได้ยึดโอกาสนั้นไปก่อน
1: โอกาสนั้นก็เลยซ่าลง
2: เจ้าแต่ถึง
3: แต่ว่าแนวนี้เนาะมันครั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเป็นการห่วมจิตห่วมใจ
2: ของคนในครอบครัว
3: เราก็คล้ายๆกันกับการห่วมจิตของห่วมใจในองค์กรเฮาคือกันเราก็ต้องได้ซอยกันม
2: ัน
3: จะมาพ
2: ั
3: ฒนากันได
2: ้ต้องได้เห็นว่าบ่เป็นหยังในระหว่างที่เจ้าไปเฮียนเน
3: า
2: ะหัวหน้าครอบครัวเองจะเฮ็ดหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ไอ้น้องยิงคนเองก็วางใจได้ว่าโอ้ไปได้แล้วคันว่าได้ยินคำมั่นสัญญานี่เนาะของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็อาจจะให้กับเจ้านั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจึงว่าเป็นการยกสูงความเสมอภาพยิงซ้ายอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้เน
1: า
2: ะ
1: เราถึงมาการซีเสมอภาพทางด้านยิงซ้ายในครอบครัวเนาะมันบ่ซัพพอร์ตตั้งแต่ในชีวิตครอบครัวอันนั้นบาดานี่แล้วการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คือกันเนาะซึ่งหลายๆคนก็เห็นว่าในระยะหลังๆมานี่ก็เห็นว่าเรื่องบทบาทหญิงชายนี่ก็แม่นได้รับการส่งเสริมแล้วก็มีอันสิทธิเท่าเทียมกันเนาะเช่นว่าบทบาททางด้านการศึกษาเนาะการให้โอกาสทางด้านการศึกษานี่น้องหญิงพวกเขาก็ได้รับโอกาสตัวนี้นี่นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะก็แม่นน้องหญิงที่อยู่เขตห่างไกลศกลีกเนาะเมื่อก่อนนี่เขาเจ้าอาจจะโอกาสทางด้านการศึกษานี่เป็นน้อยเนาะน้อยถึงว่าน้อยที่สุดพูดแหละบางคนก็ บ่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการอ่านออกเขียนได้หลายขึ้นเนาะแล้วก็บทบาทอื่นๆอีกเนี่ยก็ถือว่าได้รับการยอมรับหลายยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบใจอีหลีได้เนาะขอขอบใจทางเบื้องของพรรครัฐบาลก็คือทางไอ้น้องซ้ายแหละเพิ่นก็เปิดโอกาสให้เฮาเนาะเช่นเดียวกับกันปฏิบัติอันที่เวงานไอ้น้องซายหลายคนก็ใจกว้างเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดโอกาสไอ้น้องยิงบางครั้งเพิ่นว่าโอ้มีทุนมีอย่างมากเพิ่นว่าอ้าวไอ้น้องยิงบ่ค่อยได้ไปเพิ่นว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วน้องยิงค่อนข้างว่าจะถอยตั้งแต่บ่ทันได้ลงแข่งบ่แม่นว่าบ่ให้โอกาสแต่ว่าน้องยิงผัดว่าติดภาระหลายอย่างนะเพิ่นหลายๆอันที่เพิ่นเห็นว่าโอ้โอกาสนี้แม่นจังได๋ก็ให้น้องยิงก่อนนี่เพิ่นก็เปิดโอกาสให้น้องยิงเลยเนาะในจุดนี้ทานเองมีอย่างอยากจะเพิ่มเติมบ่โดยเฉพาะเนาะแม่นเว้าเรื่องของบทบาทยิงซ้ายในแขนงของอุตสาหกรรมในการค้าพวกเฮาว่าในต่อหน้านี้พวกเขาจะมุ่งเบิ่นขึ้นอะไรเติมอีก
3: ลักๆเลยเนาะในการคันสิว่าพักดันหรือว่าการเฮ็ดเวียกในเวียกการส่งเสริมความก้าวหน้าในยิงของแม่และเด็กหรือว่าเป็นเวียกงานบทบาทเนาะยิงซ้ายความเสมอภาพยิงซ้ายนี่คิดว่าเฮามีแผนเนาะเฮามีการกำหนดนิติกรรมบ่ว่าสิเป็นวิสัยทัศน์เนาะยุทธศาสตร์แล้วก็แผนดำเนินฮะดำเนินงาน5ปีของพวกเฮาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าเฮามีการติดตามการดำเนินแผนการต่างๆสุกยู่ผัดดันในแผนงานของพวกเฮาให้มันสำเร็จได้ตามเป้าหมายค่ะพระเจ้าคิดว่าจังได๋เวียกงานนี้จะเดินหน้าแน่นอนแล้วก็สำเร็จตามคาดหมายได้แน่นอนเนาะพระเจ้าทางนี้ทางนั้นก็บ่ได้แม่นแต่ไปเบิ่งน้ำแต่เวียกนิติกรรมหรือนะเรียกนโยบายต่างๆเฮาสิต้องได้เบิ่งตู่ของพนักงานเองหรือว่าตู่ของตัวเองแหละเนาะของตัวเองนี่มีความพร้อมซําใดเฮาต้องได้สุกยู่แล้วก็พักดันเอื้อยน้องหญิงของพวกเฮาเฮ็ดจังได๋มันสิมีความเท่าเทีย
2: ม
3: หรือว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีความสามารถที่มันเสมอเนาะแล้วก็เท่าเทียมกันกับผู้ซ้ายหรือว่าพนักงานเพศซ้ายได้เขาต้องได้พยายามตัวเองได้เนาะบึกบืนตัวเอง
2: ต้องได้บึกบืน
3: เพิ่มขึ้นเนาะ
1: เจ้าในน้ำที่ท่านเองก็เป็นมีหญิงคือกันเนาะและมีอย่างอยากจะฝากถึงน้องมีหญิงพวกเขาด้วยเฉพาะนี่บ่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการสร้างโอกาสให้แก่ตนเองใดสิ่งที่สำคัญนี่แหละคือว่าการตัดสินใจนี่
3: เจ้าคันชิวาแล้วเนาะค่ะพระเจ้าอยากฝากถึงคันชิวาฝากถึงผู้หญิงหรือว่าโดยเฉพาะเป็นพนักงานที่ว่าอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาแหละเนาะมันจะเป็นการฝากถึงคันที่ว่าผู้หญิงรุ่นใหม่ได้เนาะรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจหรือว่าอยากมาเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮานี่พวกเฮานี่อยากให้ท่านนี่เชื่อมั่นตัวเอง
2: มีความมั่นใจในตัวเอง
3: มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองสามารถเฮ็ดได้เนาะก็เลยอย่าจำกัดตัวเองเนาะด้วยคำว่าคิดไปเองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วเหตุใดเนาะตัวนี
2: ้มักจะให้คำจำกัดความตัวเองแบบนี้ได้หลายๆคน
3: บางเทื่อเนาะบางเทื่อกระแมนบางเทื่อห่างกายเฮาอาจจะบ่ได้แข็งแรงสู้กับเพศชายเนาะแต่เฮาก็ยังมีเวียกอื่นๆที่มันเทพเหมาะกับสรีระห่างกายเนาะของพวกเฮาเนาะคิดว่าความสามารถมันสามารถเฮ็ดได้เนาะถึงว่าห่างกายเฮาสิไปซวยทางด้านการแบกหาบบ่ได้แต่ว่าเฮาก็เห็นหลายๆอันบางอันเฮาก็เฮ็ดได
1: ้
3: เนาะบางเฮาก็แข็งแรงคือกันเนาะแต่ว่าขอแต่ว่าอย่าสุยุดเนาะในการเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเนาะและขอให้มีการคันชิวาละดุมั่นในการทําเฮียนและการมีความพยายามในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: เจ้า
3: แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นมีกรอบความกล้าคิดเนาะกล้าทํากล้าหับที่โซบ
2: กล้าตัดสินใจ
3: มันจะซวยๆพักดันให้เฮาค่อยๆเริ่มมาทําอีกคือข้าพเจ้านี่แหละเนาะในการมาออกรายการนี่ก็เป็นข้างทําอีกคือกันเนาะข้างทําอีกแต่ว่าถ้าเฮาได้ลงมาเว้าแล้วเฮาได้เริ่มแล้วเฮากล้าที่สิได้มาออกแล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ข้าพเจ้าก็สิบ่ประมาณเนาะสิบ่ตื่นเต้นหลายเนาะ
1: แต่คิดว่ามื้อนี้บ่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะบ่มีหยังเพิ่นมาล้มสู่ฟังมื้อนี้จะใส่หัวข้อคําว่าบ่เป็นสัมภาษณ
2: ์
1: ใส่ว
2: ่
1: าสนทนาล้มสู่ฟังเนาะเอ้าเพื่อเป็นการต้อนรับซะกับว่าแม่นเนาะในเดือนหน้านี่เดือนกรกฎนี
2: ่
1: วันแม่หญิงวันสังตั้งสวรรค์แม่หญิงเห็นซาดเนาะสาวกรกฎที่ก็จะมาถึงนี่แต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนาเนาะฉะนั้นท่านเองก็เป็นเพศหญิงที่มาร่วมในรายการมื้อนี้แล้วอยากถือโอกาสนี้ซะเพราะว่าใกล้ๆจะฮอดมื้อละเนาะอีกประมาณสาวมือก็จะมาฮอดแล้วเนาะ19มื้อมื้อที่สาวก็จะมาฮอดแล้วเนื่องในโอกาสวันสังตั้งสวรรค์แม่หญิงลาวนี่อันน่ะ สาวกลกลที่จะมาฮอดนี่ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงน้องมือยิงวันนี้บุเมนสปอร์ตตั้งแต่แขนงหรือว่าโครงเขตของอุตสาหกรรมและการค้าเนาะน้องมือยิงลาวกับพวกเขาทั่วประเทศเลย
3: เจ้าคันซีวาละกะคันซีวาเป็นการให้กำลังใจกันกะกะว่าได้เนาะคันซีวาเนาะน้องมือยิงของพวกเขาให้เสื่อมั่นในตัวเองแค่แหละว่าพวกเขามีความสามารถเนาะเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวก็ได้
2: เจ้า
3: เป็นทั้งหัวหน้าที่ว่าอยู่ในเวียกงานก็ได้
2: เจ้า
3: แล้วก็เป็นทั้งหมู่เพื่อนที่ดีเนาะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีโตกับหลายๆคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้บรรดาทานพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้มันล้นเนาะบ่ต้องคิดหลายเนาะในการเฮ็ดเวียกงานอย่างต่างๆทุกอย่างมีทางออกเนาะแล้วก็มีคนพร้อมที่สามารถสนับสนุนแล้วก็ซวยสุกยู่พักดันในการเฮ็ดเวียกงานบ่แม่นจะเป็นเวียกงานอยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันเนาะอย่าลืมว่าพวกเขาถ้าว่าอยู่ในแขนงของพวกเขาก็ยังมีคณะกรรมการคกมดของกระทรวงเป็นที่ตั้งและเป็นกระบอกเสียงให้ทางนะทางไม่ยิงทุกคนเนาะและท่อมกันนี่พวกเขาก็ยังเฮ็ดเวียกควบคู่กันไปกับทางสหพันธ์ไม่ยิงของนะฮะกระทรวงของพวกเขาคือกันเนาะ
2: เ
3: ดี๋ยวเขาขาดปราศจากกันบ่ได้นะเนาะเวียกงานความเพื่อความก้าวหน้าไม่ยิงแม่และเด็กของเขากับปราศจากในการเฮ็ดเวียกรวมกันกับสหพันธ์ไม่ยิงบ่ได
1: ้
3: ควบคู่กันกับสหพันธ์ไม่ยิงศูนย์กลางสหพันธ์ไม่ยิงลาวเพิ่นก็มีอันนะคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าไม่ยิงแม่และเด็กเช่นเดียวกันฉะนั้นเพิ่นจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งให้กับผู้หญิงของพวกเขาในเวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อสนใจข้อคงค้างอย่างต่างๆที่อยากสอบถามเพิ่นก็จะมีศูนย์ที่ให้คำปรึกษา
2: คำปรึกษาในใจตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยหาทางออกซอกหาวิธีทางเวลาที่พบปัญหาหรือว่าพบคนยุ่งยากมีเขาจะเป็นเพศที่อ่อนไหวในนอกบางเทื่อกระทบทางด้านจิตใจนี้มันถ้าบ่มีทางออกบางเทื่อก็เห็นให้ตัวเองนั้นขาดความมั่นใจไปหรือว่าขาดความเชื่อมั่นตัวเองไปได้เนาะด้วยสัญชาติของคนเป็นแม่หญิงคือกันจึงสามารถเว้าได้ว่าทุกมื้อนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาหรือว่าหาคนที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาได้
3: เจ้า
2: แม่เจ้า
1: อยากให้ทานช่วยนะเน้นย้ำเติมอีกเนาะเกี่ยวกับอนาพ้องว่าพลบทบาทหลักที่ทานเฮาไปซอบอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะมันติดพันกับเวียกงานของการส่งเสริมบทบาทยิ่งใหญ่
2: ก็สิได้ให้ทานผู้ฟังหลายๆคนโดยเฉพาะไอ้น้องมันยิ่งถามว่าพบปัญหาอยู่หรือว่าอยากเข้าถึงอยากขอคำปรึกษาจะได้ติดต่อหรือว่าเพื่อเป็นการเฮ็ดเอาได้ให้ยกสูงว่าพลบทบาทยิ่งใหญ่เ
3: จ
2: ้
3: าเจ้าคือข้าพเจ้าเองเนาะในนามที่พระเฮ็ดเวียกเป็นห้องหัวหน้าห้องการผู้ซี่นำเวียกงานนี้อยู่ในเวียกงานลักๆของอันคันจิวาแล้วเป็นเวียกงานแผนกความก้าวหน้าเพื่อนยิงกันในเด็กมันจะบ่ได้ติดพันแต่มียิงอย่างเดียวมันจะติดพันเวียกหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษย
1: ์
3: เนาะ
2: สิทธิมนุษย์
3: เด็กก็แมนเนาะเด็กก็แมนแล้วมันก็เว้าเรื่องการพัฒนาแม่หญิงแล้วก็โดยสปอร์ตแม่นเว้าเรื่องสนธิสัญญาอย่างต่างๆแล้วก็จะเป็นเว้าเรื่องการร่วมมือ
2: กับการ
3: ร่วมมือกับต่างประเทศฉะนั้นคือเฮาเห็นในปัจจุบันนี่แหละเว้าเรื่องเวียกเจนเดอร์เน
2: า
3: ะเดี๋ยวนี้มันจะบ่แม่นแต่คําว่าเจนเดอร์มันจะเป็นบทบาทแต่หญิงชายเจ้าเว้าเรื่องความเสมอภาคหญิงชายแต่เดี๋ยวนี้มันจะก้าวเข้าไปสู่คําว่า 7C เน
2: า
3: ะคือการมีเว้าเรื่องบทบาทยิงซ้ายและรวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมเนาะตัวนี้มันจะเป็นเวียกงานที่ทางเฮาต้องได้สู่ซนแล้วก็ต้องได้พักดันเวียกงานเฮาให้เข้าไปอยู่ในการมีส่วนร่วมของสากล
1: ให้หลายยิ่งขึ้น
3: เจ้าให้หลายยิ่งขึ้นเฮาต้องปรับตัวเนาะเฮาสิมายืนอยู่แต่จุดเก่าบ่ได้แต่ว่าเฮาต้องให้ทุกคนอยู่ในบ่ว่าสิแม่นแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าใจว่าต้องแม่นทุกๆแขนงเนาะอยู่ในน่ะสปปลาวของพวกเฮานี
1: ่
3: แหละเนาะต้องควบคุมไปให้ทั่วถึงหมดเลย
1: เจ้าว่าถึงว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับทั้งเบื้องของอนาสากลเนาะทั้งเบื้องของอนากระทรวงพวกเฮานี่ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันกับจักภาคส่วน
3: โอ้ถือว่าหลายเนาะเพราะว่าหัวข้อโดยเฉพาะแม่นนี่แหละเว้าเรื่องจิตซี่หรือว่าเว้าเรื่องเจนเดอร์นี่แหละมันเป็นหัวข้อที่ทางสากลเพิ่นให้ความสำคัญบ่ว่าสิเป็นทางภาคพื้นในอาเซียนของพวกเฮาและโดยเฉพาะที่ปัจจุบันนี้พวกเฮามีโครงการเนาะที่เฮ็ดร่วมกันกับทางนะรัฐบาลออสเตรเลียที่เป็นการสนับสนุนบ่ว่าสิเป็นเรื่องการค้าเน
2: า
3: ะที่เน้นนักเข้าไปใส่เรื่องความเสมอภาพทางด้านการค้าของแม่หญิงเนาะแล้วก็เว้าเรื่องการภาวะความเป็นผู้นำของแม่หญิงอยู่ในแขนงพลังงานเนาะและก็ยังมีนะเฮาได้ร่วมตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังสิร่วมกันกับทางนะ GIZ เนาะก็คือรัฐบาลของเยอรมัน
2: เ
3: จ้าที่มาการคุ้นคั่วนํากันคืนว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดในการสร้างฐานข้อมูลในการเว้าเรื่องพนักงานเพศหญิงของพวกเฮาเฮาสิสร้างแนวใดเพื่อให้เป็นดาต้าเบสให้เป็นฐานข้อมูลที่แน่นในการไปเป็นน้ําไปเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายกําหนดนโยบายต่างๆเพื่อสิมาพัฒนาเอ้ยน้องแม่หญิงอยู่ใน แขนงการของพวกเขา
2: โอ้ฟังไว้แล้วมีกำลังใจเน
1: า
2: ะ
1: มีกำลังใจตัวนี้คาดว่าจะไวๆนี่บ่หรือจังได
3: ๋ตู่คันสิเว้าแล้วในแผนของพวกเฮานี่ในการสร้างเฮาก็เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาโครงการที่เขามาสร้างเฮาก็คาดหวังว่าจะให้สำเร็จภายในปี2026นี
1: ่
3: และสิได้สร้างแต่จะตั้งปฏิบัติในปี2027
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีอีหลีตัวนี้เน
2: า
1: ะเชื่อในว่าถ้าว่าตัวนี้ได้จะตั้งปฏิบัตินี่มันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อะไรเด้
3: โอ้
1: ลักเลย
3: เนาะลวงหลายเลยเนาะลักๆ กับแม่นเว้าเรื่องนโยบายเนาะเว้าเรื่องนโยบายที่ว่ามีตัวพนักงานเพศหญิงของพวกเฮานี่แหละ
1: เป็นหลักฟังแล้วมีกำลังใจเลย
3: เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮามันบ่ได้มีแต่การค้าเนาะมันจะมีทั้งพลังงานแล้วก็จะมีทั้งโบเฮฉะนั้นเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะให้มันควบคุมไปทั้งหมดใน
1: จ้
3: าให้มันแขนงการเฮาให้มันควบคุมสามารถควบคุมได้หมดทุกอย่างว่าซั่นซะเนาะแสดงเฮาต้องได้มีการวิเคราะห์วิจัยดีๆแสดงเฮาจะค่อยได้แล้วก็เป็นโอกาสของพวกเฮาเนี่ยที่ได้รับการร่วมมือจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาจากสากลเนาะเข้ามาซวยเจ้า
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าวดีอีหลีเนาะแล้วก็ฟังกระเซือในวาหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้ฟังตู่สุนทนาล่าสุดนี่หัวข้อตัวนี้ก็จีแต่ก็น้องยิงเขานี่มีกำลังใจหลายขึ้น
2: แล้วก็พร้อมที่จะลุย
1: แล้วก็อย่าลืมเนาะต้องพร้อมที่จะต้องพัฒนาตัวเองเฮียนฮู้ไปตลอด
2: เจ้าบ่มีขีดจำกัดฮู้แล้วต้องได้ฮู้อีกเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไป
3: โลกเปลี่ยนไป
2: นวัตกรรมเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าเฮาจะยึดมั่นตัวเองว่าน้ำเต็มแก้วแล้วพอแล้วก็บ่ได
3: ้
2: เนาะต้องได้เฮียนฮู้เรื่อยๆโอ้มื้อนี้ถือว่าพวกเฮาได้มีกำลังใจหลายขึ้นโดยเฉพาะอันนั้นเองก็เป็นเพศหญิงฟังแล้วรู้สึกว่ามันแม่นแท้ๆในสิ่งที่พวกเราร่วมกันว่าคำว่าเสื่อมันตัวเองคำว่าพัฒนาตัวเองนี่เป็นสิ่งที่แม่หญิงจะต้องได้เฮียนฮู้ควบคู่กันไปเทียบเคียงกับเพศชาย
1: เจ้าเนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้ลาแต่ว่าก็เอาสุดท้ายนี่ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่มอีก
3: เจ้าขอฝากเนาะคันสิบาลักๆเลยก็ขอฝากนี่แหละรายการอุตสาหกรรมสื่อสารหรือว่าโอโคสื่อสารของเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณของทานผู้ฟังเนาะทานผู้ชมทุกทานว่าเพราะว่ามันเป็นการเฮียนฮู้ในเวียกงานของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขามันบ่ได้มีแต่เวียกงานบทบาทส่งเสริมบทบาทยิ่งใหญ
2: ่
3: แต่มันมีทุกๆเวียกงานที่ข้าพเจ้าเว้ามาทั้งเวียกการค้าทั้งเวียกพลังงานทั้งเวียกอุตสาหกรรมปูนแตงและก็ทั้งเวียกธรณีอย่างต่างๆเน
1: า
3: ะอยากให้บรรดาทานหันติดตามรับชมและรับฟังและก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ก่อนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งนะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮา
2: เจ้าพวกเฮาก็จะพัฒนาตัวเองคือการพวกเฮา2คนกันสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองเนาะให้ได้ความรู้ที่เอิ้นว่าเป็นเรียกมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการนำเสนอเผยแพร่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงแท้ๆเผยแพร่เพื่อผู้ชมผู้ฟังให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รู้ถึงภาระบทบาทหรือว่าเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: เจ้า
1: เจ้าวันนี้ขอขอบใจท่านนางมณีวรรณผมแสงสวรรค์ของหัวหน้าของการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็ได้ฮู้ถึงเกี่ยวกับการส่งเสริมพลบทบาทยิ่งสายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช่นเดียวกับทั้งเวียกงานการส่งเสริมบทบาทยิ่งสายทั่วไปเลยบ่แม่นว่าเฉพาะตั้งแต่แขนงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลดีหลายแล้วก็ได้กำลังใจที่ดีอีกน้องมิ้งมื้อนี้เสื้อในว่าฟังรายการแล้วก็จะเฮ็ดให้ตัวเองมีกำลังใจหลายยิ่งขึ้นเน
2: า
1: ะบ่ว่าจะเป็นต่อกับหน้าที่ของครอบครัวก็คือหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
2: การพัฒนาตนเองเคียงคู่กันไป
1: เจ้าม
2: ื้อนี้เฮาต้องขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดเวทีพวกเฮาได้มาอบรมสนทนากันท่านสามารถรับชมรับฟังคืนผ่านทางเพจ MOIC สื่อสารเนาะหลังจากที่จบการสนทนาแล้วพวกเฮาจะยังมีเทปบันทึกเนาะการสนทนาของพวกเฮาไว้ในเพจ FacebookMOIC สื่อสารหรือท่านอยากจะติดตามข้อมูลในแต่ละอาทิตย์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถเข้าไปที่ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce เนาะได้ก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายเติมอีกฝากเว็บไซต์ของกระทรวงเติมอีก moic.gov.la
1: เจ้าเอามื้อนี้หมดเวลาลงแต่ว่ามื้ออื่นเราจะมาพบกันใหม่มื้อนี้ขอขอบใจกับแขกรับเชิญในรายการและก็ขอขอบใจกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมเด้อเนาะมาฟังคืนหลังก็ได้เช่นเดียวกันเนาะขอบใจหลาย
2: วันนี้พวกเขาทั้ง3คนจะลาไปพร้อมกับเวลาอาหารเที่ยงของทุกๆ ทานเมื่ออื่นพบกันใหม่สบายดี
1: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-5กรกฎนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสไตล์พัวพันการทูตครบรอบ70ปีลาวก้าเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานลาวและกูบาสืบต่อห่วมกันพัฒนาเวียกงานกีฬาและกายกรรมให้ก้าวทันระดับสากลจีนและกัมพูเจียสืบต่อสุกยูการสร้างโคห่วมสัตกรรมอย่างนักแน่นสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแผนจะจัดการเจรจาอยู่กาตาร์ในมื้อนี้ต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองการเสื้อเสริญของพันธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันธานมินอองไลประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: การสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะภาคคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคตะละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความหับผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้พนักงานลักแลงมีส่วนร่วมคนกลัวประกอบความเห็นและลงคะแนนเสียงต่อเป้าหมายที่จะเข้าแผนกำหนดพนักงานในแต่ละประเภทบนพื้นฐานผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแผนกำหนดดังกล่าวได้เป็นบ่อนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างสับสนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว
2: ้แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบ่อนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างสับสนจัดวางพนักงานถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสั่งแผนกำหนดพนักงานในภาคของแล้วบรรดาที่ช่วงโครงการในท้องถิ่นนั้นได้ควบคู่สับสนพนักงานคงตนเขาใส่ตำแหน่งงานของแผนการที่กำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานรัฐบาลได้หาปีพันมาทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด5,534สมัยนิ่ง1,306สมัยวงการเรื่องคณะเลขาได้สินทำน้ำผ้าองค์การที่เกี่ยวของก้าเกียมเหนือในจะช่วยพวกมกอสะพอกให้การนั่งขันสูงขันห้องรัฐมนตรีหรือเถื่อเท่าลักสูงชิบหาวันวิธีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวน2ชุดมีผู้เขาวงทั้งหมด90สมัยซึ่งกองไม้เรานั่งจำนวนเกือบตึงไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุดการพักสมัย12และจำนวนหลายกองหนึ่งเมื่อสืบต่อเป็นพนักงานนักข่าวและแย่งในทุกกรุงเขตเวียดนามทั้งดูซึ่งการในของทีม
0: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีก
1: รัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบาสืบต่อร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านเวียกงานกีฬากายกรรมในวันที่19มิถุนายนนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมลงนามโดยทานกิ่งมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาอีเวียนวันเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวมีหัวหน้ากลุ่มห่วมมือกับต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อการร่วมมือสองฝ่ายเกี่ยวกับเวียกงานกีฬาพละและศิลปะศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือในคงเขตเวียกงานวิชาการอื่นๆที่สองฝ่ายตกลงเห็นดีร่วมกันทั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสองรัฐบาลบนพื้นฐานสายพัวพันมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศในระยะผ่านมากูบาได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปเรียนต่อวิชากีฬากายกรรมอยู่กูบาและสร้างนักวิชาการในคงเขตต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปาญอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากลุ่มกีฬาระดับสูงได้ลงนามบทบันทึกด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละศึกษาและศิลปะของกูบาในปี2018และปี2022-2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้ผ่านมากูบาได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกกีฬามวยสากลและครูฝึกแลนลานในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพมหาไซได้แสดงความขอบใจมายังเอกอัครราชทูตกูบาประจำลาวผ่านยังรัฐบาลสาธารณรัฐกูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวตลอดมา
0: ในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2055-2055และวางทิศทางแผนการ5ปี2065-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของผักกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้หับทราบและทันเวลาแนะใส่เหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของผักการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงกัน
3: ห้องว่าการห้องการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามสุกยู่องค์การจะตั้งขั้นต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่ขันเทิงวางออกเป็นแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้ขันเทิงของตนได้รับทราบและทันเวลาในสายเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮียบเรียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นเจ้าการได้ส่งต่อทิศที่นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องประการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวงก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องประการแขวงกับบรรดาแผนการอ้อมข้างของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเมียกห่วมระหว่างวิชาการของห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิชาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสองพละแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเกียมกองประสมคันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นต้นกองประสุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสุมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสุมสภาแห่งชาติกองประสุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสุมรัฐบาลกองประสุมสากลรวมทั้งกองประสุมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐคันต่างๆแสดงออกในการก้าเกียมเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประสุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประสุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเงียบเงียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประสุมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการก้าเกียมด้านในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควร
1: วันที่26มิถุนายนนี้กรมองค์การจะตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและกิจกรรมปินอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก้การเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้กองประชุมได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์มีผู้เข้าร่วมจากบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องสถานทูตและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนธุรกิจกองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องการปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางโจฮันนาฮาเซบรุกเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานการแก้ไขระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือปัญหาปิ้นอ้อมติดพันกับทุกแขนงการกระทรวงและองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทหญิงชายสิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนด้านมาตรการและบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นใจกลางกองประชุมได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในห้างปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดโบทันแตกกองประชุมดำเนินเต็มไปด้วยเนื้อในที่มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนและข้อเสนอต่างๆที่ได้รับรองในกองประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการห่างแผนบทปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและรับรองเอาในเดือนกันยาปีนี้ส่วนกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลด้านภารกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าการกระเกียมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายมื้อเดียวกันท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานข้อมูลด้านภารกิจการและข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆโดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกด้านเนื้อในภารกิจการเพื่อเกี่ยมความพร้อมรอบด้านและรับประกันผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม
0: วันที่26มิถุนายนนี้ท่านวรศัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำรองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้นำพาคณะเข้าพบปะเยี่ยมคำนับท่านยังกุกสอดบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำองค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียหรือไอแคปครั้งที่45ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสนี้ท่านวรศัยเล็งสวัสดิ์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำไอแคปครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพ พร้อมนั้นยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการร่วมมือระดับภาคพื้นและสากลนอกนั้นยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในต้นปีนี้และยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันด้านพรรคและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน2ชาติสุขยูการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาดิจิตอลท่านยังกูกสอดบาทาได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกที่มองโกเลียของคณะครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับต่างๆและการแลกเปลี่ยนสารอวยพรเนื่องในโอกาสสำคัญพิเศษท่านยังได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาวว
1: ันที่19มิถุนายนที่สถาบันการต่างประเทศมีพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานฉบับภาษาลาวและภาษาอังกฤษโดยการสนับสนุนของครอบครัวทานสุธรรมและทานนางมาลัยเวียงสากลนิยมมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวและโรงเรียนนานาชาติจำนวน22แห่งทั่วนครหลวงเวียงจันทน์รวมมูลค่าทั้งหมด32,250,000กีบท่านนางมาลัยเวียงสากลนิยมมีความเห็นว่าตั้งหน้าครอบครัวก็คือในนามส่วนตัวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมอบปื้มจดหมายถึงลานซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์อันทรงคุณค่าของท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาว
4: มันในชีวิตของเพิ่นหั่นน่ะว่าเป็นยางสองสมุขเพื่อว่าไปโรงเรียนแล้วเวลาเพิ่นยางไปโรงเรียนหั่นทมิตรหั่นแม่นมี4 5คนหมู่ไปนํากันแล้วต่อมาแล้วหมู่หั่นแล้วบ่ท้อถอยเพราะว่ามันยางไกลที่บ่บัดเฮ็ดได้เพื่อว่าบ่ให้โดดเดียวเพิ่นเล่าบทเรียนไปนําให้อุ่นใจเราว่าเอบัดเวลามีอันนํามากขึ้นอันนั้นก็แม่นอันตรายอีกบ่ได้ไปโรงเรียนมีบางเทื่อที่ว่าเวลาไปโรงเรียนหั่นน่ะและแม่นว่าต้องได้ขามนำมาไปบัดนี้บางเทื่อหันประชาชนหันเอาเครื่องหันไปอยู่ฝากหนึ่งและเพิ่นนั้นต้องได้แก้เครื่องและแม่นว่าลอยน้ำไปเอาไปเครื่องหันมาแล้วมานุ่งเครื่องใหม่แล้วบัดนี้จังได้พายเครื่องหันไปแล้วถือว่าแม่นชีวิตที่มีความสุขสนบัดเวลาเพิ่นเฮียนจบประถมก็แม่นเพิ่นผู้ทำอิฐอยู่คงบ้านนาจอนนะและบัดเฮียนสางคู่คือกันอีกเวลาเดินทางไปนี่ก็แม่นถือพวกศัตรูลาดยิ่งหรือจะเห็นว่าความลำบากกากรรมของเพิ่นหั่นนะมันจะเพิ่นอยากสะท้อนให้ลูกหลานได้เห็นว่าชีวิตมันต้องมีการต่อสู้แล้วเพิ่นหั่นจากที่ว่าลูกหลานของประชาชนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลอยู่แขวงหัวพันนะและจากเด็กหน่อยผู้ชายจนว่าก้าวขึ้นมาสู่ธรรมเนียบของประธานประเทศนี่มันถือว่ามันแม่นการต่อสู้ชีวิตสมควรและจังว่าเพิ่น

0: ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำเอาปื้มดีๆที่มีคุณค่ามาแบ่งปันให้นักเรียนได้ค้นคว้าหำเฮียน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมณีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6และสมาชิกสภาปัจจตนแขวงหลวงพระบางได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งและสุกโยเวียกงานติดตามโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เมืองพลไส
2: ผู้คาดลงเคลื่อนไหวสุกโยเวียกงานอยู่เมืองพลไสท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงลพบางได้มอบเงินสด50ล้านกีบและคอมพิวเตอร์จำนวน2ชุดให้คณะภาคคณะกรรมการปกครองเมืองเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานสภาประชาชนเมืองพลไสจากนั้นท่านพร้อมโดยคณะได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรางไร่แห่งซึ่งท่านคำเกียงจงหัวทอกรรมการแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองพลไสได้รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างอยู่เมืองพลไสประกอบมีโครงการก่อสร้างหงมอโครงการก่อสร้างสำนักงานห้องว่าการเมืองและสถานที่จัดงานบุญสวงเหือประจำปีซึ่งได้ลงติดตามในครั้งนี้เป็นการกวดกาและสุกยูในการก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้แสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลพบาง
1: เมื่อบรมณีคณะนำเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาได้ลงติดตามและกวดกาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่บันดาบ้านที่ได้หับทุนสวยเหลือจากบริษัทลาวจวงหวังบ่อแห่จำกัดนำโดยท่านสุรสิทธิ์ดวงมโนคณะประจำผักเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำของเขตเศรษฐกิจมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ในการลงกวดกาครั้งนี้ทางทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับฟังการผ่านบทรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางในระยะผ่านมาซึ่งได้รับทื่นอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากบริษัทลาวจงห่วงบ่อแห่จำกัดและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรวมมี3บ้านคือบ้านแดนกลางบ้านห้วยโม่และบ้านศรีวิไลในนี้บ้านแดนกลางได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางซอยภายในบ้านจำนวน2เส้นรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 13,700,000 กว่ากีบบ้านห้วยโม่ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน2ห้องขนาดยาว3เมตรกว้าง2เมตรสูง 2.5 เมตรพร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสโมสรบ้านรวมมูลค่า 52,800,000 กีบในนี้มีมูลค่าอุปกรณ์และแรงงานสมทบจากบ้านมูลค่า 21,000,000 กว่ากีบบ้านศรีวิไลได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและปรับปรุงท่อน้ำดินขนาดยาว3เมตรกว้าง 2.5 เมตรและสูง 2.2 เมตรพร้อมทั้งติดตั้งท่อจำนวน3โครงรวมมูลค่า 47,600,000 กว่ากีบในนี้มีค่าอุปกรณ์และค่าแรงงานสมทบจากบ้านจำนวน11ล้านกว่ากีบโดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง1เดือนกว่าจึงสำเร็จโอกาสนี้ทางทีมงานก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นและเสนอแลกเปลี่ยนบางปัญหาต่อคณะนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ถ่ายการจัดตั้งปฏิบัติงานในต่อหน้ามีความสะดวกและสอดคล้องโสศีโลบันคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
1: กลางเดือนมิถุนายนนี้อยู่คณะโฆษณาอบรมแขวงจับประสักได้จัดสุดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับหลักการเว้าที่ดีเวียกพิธีการและมารยาททางสังคมให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกรมกองของตนมีท่านนางสุขสมพรพ้นอาซาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาผมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีท่านนางสุขสมพรพ้นอาซาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาผมแขวงแก่ประสักและก้าวเปิดสุดอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้กล่าวนินว่าจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อแน่ใส่ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนหล่อหลอมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการเว้าสามารถนำไปพันขยายให้กลายเป็นผู้เว้าที่ดีมีคุณภาพมีความจ๋าแจ้งและชัดเจนในถูกถ้อยคำสามารถสร้างความดึงดูดและความสนใจให้แก่ผู้ฟังซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เวียกงานสื่อมวลชนเวียกงานปาฐกถาก็คือการประสานงานและการปากเว้าทั่วไปทั้งในทางการและบ่เป็นทางการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พนักงานเอื้อยน้องสมาชิก3องค์การจัดตั้งมหาชนไหลพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างความสนิทสนมและหัดแน่นความสามัคคีภายในหากทานให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นป้าพิชซีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสัก
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้มีฝน

0: กในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26-36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23-32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24-32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22-30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29-36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19-27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ในฐานะเป็นภาณะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่26มิถุนายนนี้อยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านฮุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานสภาสูงกัมพูชาในโอกาสนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสุขยุการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมจีนกัมพูชาอย่างหนักแน่นปัจจุบันสถานการณ์สากลและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและลึกซึ้งจีนและกัมพูชาควรร่วมกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก้สันติภาพและการพัฒนาในภาคพื้นสร้างพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางยุทธศาสตร์ให้มีความหนักแน่นเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองอย่างมั่นเที่ยงปกป้องสันติภาพและความมั่นคงแบบถาวรของประเทศไผ่ลาวและสร้างแบบอย่างการประสานงานทางยุทธศาสตร์ท่านฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักการประเทศจีนเดียวยินดีร่วมกับจีนเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์5แจกับขอดีเริ่มหนึ่งแล้ว1เส้นทางลงเลิกการหัวมือในโครงเขตเศรษฐกิจความมั่นคงและโครงเขตอื่นๆยินดีหัดแน่นการหัวมือกับจีนในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการลอกลวงทางโทรคม
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นดียุติการโจมตีกันและมีแผนจะจัดการพบปะเจรจาอยู่นครหลวงของกาตาร์ในไทยเดือนมิถุนายนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับสงครามฮอร์โมสขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์กันชั่วคราวในขณะที่สืบต่อดำเนินการเจรจาด้านปิศาการกำปันจะสามารถแล่นผ่านซองแคบฮอร์โมสได้อย่างเสรีเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการพบปะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนมาฮอดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรวมถึงปากีสถานและกาตาร์ที่เป็นฝ่ายไกลเกียยังบ่ทันได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเถื
1: ่อตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการคุ้มครองและลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประกาศบทรายงานว่าแผ่นดินไหวหุนแฮงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในต้นเดือนมิถุนายนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนเฮือน 68,000 หลังถูกทำลายความเสียหายในด้านพื้นฐานโครงสร้างแม้หลายกว่า1ตื้อเปโซและความเสียหายในด้านกสิกรรมหลายกว่า29ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส
0: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขี้เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินกีบ สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่ฮิตฮอดจิถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงวิจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะอยู่กับมีรายการคือเก่าปกติให้ข้อมูลข่าวสารให้สาระบันเทิงพร้อมในรายการนี้โดยการซีนำจากธนาคารแห่งสปปลาวในรายการเพื่อนธนาคารของเฮาเมื่อนี้ก็จะสืบต่อดำรัดว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของสปปลาว10ปี2021ฮอด2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเบียงงานของพวกเฮานั้นฝากเตือนมีรายการไว้เนาะสำหรับการระดมทุนในปัจจุบันที่มีการซักซ้วนโฆษณาเกินความเป็นจริงคือให้ผลกำไรสูงอัตราดอกเบี้ยรายเดือนสูงกว่าธนาคารลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรหลายระดมจากบุคคลหนึ่งเกาะกลายเป็นขบวนการหรือบาตองโซย่านมีการตัวยั่วหลายกว่าเม็ดรายการดังนั้นทุกการลงทุนหรือว่าการห่วมทุนจะเป็นแขนงการใดหนึ่งก็ตามทั้งภาครัฐเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดน้อยบุคคลนิติบุคคลการดำเนินธุรกิจอาจจะบ่โปร่งใสบ่ถูกต้องตามระเบียบการหรือบ่ได้รับอนุญาตบ่ได้ถูกคุ้มครองจากพวกเฮาคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นั่นก็หมายความว่าการที่ท่านลงทุนหรือว่าห่วมหุ้นไปมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกตัวหลอกลวงให้เสียทรัพย์ดังนั้นทุกการลงทุนขอให้ซอกหาข้อมูลศึกษาข้อมูลละเอียดก่อนทุกครั้งหรือว่าท่านนั้นจะโทรสอบถามเบอร์สายด่วนของพวกเฮา1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la ต้นรายการนี้ฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
9: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
10: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
9: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
10: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
9: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
10: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
9: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
10: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
11: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
12: ้วะเป็นได้เลยล่ะ
11: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
12: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
11: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
12: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
11: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซอกคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่มีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเน
12: า
11: ะ
12: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
11: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
13: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
14: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
15: อ
6: ุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
15: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
6: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: ก่อนที่ทานจะเข้าไปรับฟังบรรดานิจกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นั้นถ้าว่าบรรดาทานมีความสนใจต่อเวียกงานใดหนึ่งเพิ่มเติมก็อย่าลืมโทรมาได้แขนงการตลาดถึง021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602และเว็บไซต์ www.lsc.gov.la ช่องทาง Facebook มีละการก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และทานยังสามารถรับชมรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวออกอากาศทางโทรภาพแห่งสลาวช่อง1ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:30-21:00 น.เบิ่งคืนหลังได้ในวันพฤหัสตอน20:00 น.เวลา 9:00-9:30 น.มาต่อที่ดำรัสว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของสปป.ลาว10ปี2011ฮอด2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035เว้าถึงยุทธศาสตร์ที่1สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้คุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์สมัยพัฒนาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้เป็นองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านกลุ่มจากการจัดตั้งบุคลากรเครื่องมือและกลไกการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและอาคารสำนักงานเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพสูงรวมถึงการร่วมมือกับบรรดาประเทศทางภาคพื้นและสากลเพื่อยัดแยงเอาบทเรียนมาผ่านขยายเข้าในการพัฒนาเวียกงานตลาดทุนของสปป.ลาวและสามารถเชื่อมโยงเติมจอดกับอนุภาคพื้นและสากลเทละก้าวนอกจากนี้ต้องได้สุ่มใส่สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อหับประกันให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยุติธรรมพร้อมทั้งหับประกันภาระบทบาทการคุ้มครองของรัฐหลักการเคลื่อนไหวการปรับปรุงและสร้างนิติกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเวียกงานหลักทรัพย์สากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของสปป.ลาวระยะนี้ให้ทานได้รู้จักเท่านี้ก่อนเนาะระยะต่อไปจึงจะสืบต่อให้ทานได้รับฟังเติมตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ไปคุยไปก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
2: ่แต่มันสบายอันใดแม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ท่านผู้ฟังยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกการให้ท่านได้หับฟัง 12.30 หา 13.00 อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวและยานี้สืบต่อแผนงานที่1ว่าถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้คุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ทิศทางสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและเครื่องมือในการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ให้ทันสมัยหัดกลุ่มทั่วถึงและทันเวลาสร้างบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองและการพัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์พัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์ให้หับประกันการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลโดยนำใช้ระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือคุ้มครองที่เหมาะสมเพิ่มทวีการหัวมือในรูปแบบ2ไฟล์หลายไฟล์และองค์การจัดตั้งสากลเพื่อยัดแยงเอาบทเรียนมาพันขยายเข้าในการพัฒนาเวียกงานตลาดทุนของสปป.ลาวและปูพื้นฐานสำหรับการเสริมยงการเสริมจอดกับอนุภาคพื้นภาคพื้นและสากลเทือละ9คาดหมายค้นคว้าปรับปรุงระบบติดตามกวดกาตลาดหลักทรัพย์ลาวระบบติดตามและวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งระบบติดตามกวดกาและประเมินเวียกงานต้านสกัดการการฟอกเงินสนองทุนให้แก่การก่อการให้สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และระบบติดตามวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนก่อสร้างบุคลากรโดยการนำทรงพนักงานเข้าห่วมฝึกหมสัมมนาระยะสั้นยกระดับการศึกษาวีซ่าเฉพาะระยะยาวภายในประเทศให้ได้อย่างน้อย50เทือคนและอยู่ต่างประเทศอย่างน้อยห้อยเทือคนผ่านการเข้าร่วมกับทีหรือออนไลน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ยกระดับความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าการของพนักงานคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเทือละ9เป็นต้นด้านบัญชีเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการธนาคารการประเมินมูลค่าทรัพย์สินการสืบสวนสอบสวนเวียกงานหลักทรัพย์เวียกงานไอทีภาษาต่างประเทศและเวียกงานต่างๆที่ติดพันกับหลักทรัพย์และอื่นๆก่อสร้างเซียวซานเฉพาะด้านโดยการนำทรงพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นต้นหลักสูตรนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์นักวิชาชีพด้านบัญชีและตรวจสอบนักวิชาชีพด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเซลล์สารด้านไอทีและการออกแบบตัดต่ออย่างน้อย22เทือคนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารให้ได้อย่างน้อย5ระบบสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือ2ฝ่ายหลายฝ่ายและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อยัดแยงเอาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างเงื่อนไขเพื่อเสริมโยงตลาดทุนของสปป.ลาวเข้ากับตลาดทุนภาคพื้นและสากลแบบบุกทะลุเป็นต้นแมนการกระเกี่ยมเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์สากลโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและเครื่องมือในการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ด้วยการค้นคว้าปรับปรุงระบบติดตามกวดกาตลาดหลักทรัพย์ลาวระบบติดตามและวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งระบบติดตามกวดกาและประเมินเวียกงานการต้านสกัดการการฟอกและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และระบบติดตามวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารด้วยการค้นคว้าสร้างระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยให้แก่การคุ้มครองเวกงานหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมมือสากลด้วยการกักเก็บเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การคุ้มครองเวกงานหลักทรัพย์สากลปฏิบัติเวียกงานการร่วมมือสากลในรูปแบบ2ฝ่ายหลายฝ่ายและองค์การจะตั้งสากลเพื่อยัดแยงการช่วยเหลือด้านวิชาการทุนฮอนถอดถอนบทเรียนก่อสร้างบุคลากรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

0: จำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกีบเกอร์โตละเมอซัมบ่เว้าหาทิมโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เงินกีบมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวเต็งความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตราซาซายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองบรรยากาศยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศในทางได้หาฟัง 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์หาฟังได้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวโดยการอุปถัมภ์ลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเนื่องในจากรายการนี้สนองข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่หาฟังรายการของเฮาเพียงแต่30นาทีแต่ว่าถ้าท่านไปติดตามที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของพวกเฮานั้นก็จะฮู้หลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจเว็บไซต์ www.lsc.gov.la 2ทาง Facebook กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยะท้ายของทางรายการกับรายการเพื่อนธนาคารนี้มีสาระหนาฮู้ปิดท้ายรายการเป็นประจำมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่ากินป่าเพื่อบำรุงห่างกายและสมองโดยปกติแล้วห่างกายของคนเฮาแม้นต้องการสารอาหารครบถ้วนเพื่อนำไปเสริมสร้างและซ่อมแซมภาคส่วนต่างๆของห่างกายซึ่งอาหารที่จำเป็นและขาดบ่ได้แม้นอาหารประเภทโปรตีนที่มีอยู่ในซีนของสัตว์ทุกๆชนิดแต่สำหรับซีนป่านอกจากจะมีราคาถูกและหาได้ง่ายตามธรรมชาติแล้วซีนป่าทุกๆชนิดยังให้คุณค่าทางสารอาหารสูงบ่หน่อยกว่าซีนสัตว์ชนิดอื่นๆเลยซีนป่าท่านผู้ฟังมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อห่างกายซึ่งมีความจำเป็นหลายต่อการเจริญเติบใหญ่ของเด็กน้อยสารอาหารจะพบหลายอยู่ในป่าถูป่าสวายป่าคอป่าบึกและป่าไซตันผู้ที่รับประทานซีนป่ายังจะได้รับวิตามิน B1 B2 อีกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ควรฮู้เนาะฮู้ว่าป่ามีคุณประโยชน์บำรุงห่างกายและสมองแบบนี้แล้วเข้าเที่ยงมื้อนี้อย่าลืมกินป่าแต่ต้องกินป่าที่ปรุงแต่งสุกสดใหม่สะอาดปลอดภัยกินในปริมาณที่พอดีพร้อมกันนั้นต้องได้มันออกกำลังกายเป็นประจำมื้อนี้สาระนะฮู้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาทานสำหรับผู้ใดที่มากินป่าอยู่แล้วก็เป็นการดีแต่ว่าผู้ใดที่บ่มากินป่าเลยก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนหันมากินป่าลองเบิ่งเพื่อสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงบำรุงทางห่างกายและสมองต้องขอขอบใจบรรยากาศทุกๆท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30-13:00 ขอขอบใจกับผู้ให้การอุปถัมภ์หลักธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มื้อนี้ลาไปก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ออกแจ้งการเลขที173ในการแบ่งขันคุ้มครองเวียกของแขนงการขันศูนย์กลางให้ตาแสงเพื่อรับประกันให้การแบ่งขันคุ้มครองมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิเลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าปัจจุบันได้มอบให้บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานของแขนงการตนระหว่างขันเมืองและขันตาเซงคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลค้นคว้าหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นค้นคว้าออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนสหายวิเลวันบุตรคำให้ฮู้ตื่มว่าอิงตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431โครงประกอบกงจักรของตาแสงกำหนดบ่ให้เกิน5หน่วยงานเพื่อปฏิบัติ5ของเขตเวียกงานคือเวียกงานบริหารปกครองเวียกงานภาคพนักงานสภานักหบเก่าแนวรักสังสาธองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานเศรษฐกิจการเงินเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในการกำหนดจำนวนหน่วยงานแม้นมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเพื่อให้โสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นและให้อิงใส่หน้าเวียกตัวจริงที่มีภายในตาเซงเวียกใดมีปริมาตรบ่หลายสามารถโฮมเข้ากับเวียกอื่นได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
4: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
5: ์รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Musicรายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music พบพ้อกันกับมื้อวันอังคารพบพ้อกันมื้อนี้กาท่ามกลางความเปียกซุ่มฝนตกยิ้มแยบยิ้มแยบบางเขตก็ตกบางเขตก็แดดออกแต่ฟ้านี่ก็ยังมืดครึ้มกันอยู่คงจะลงมาอีกตื่มนั่นล่ะกับมื้อวันอังคารเนาะเป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงเก่าๆอ่ะจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่พ่อตู้แม่ตู้เก่ากึกมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเนาะเพื่อเอาใจผู้ใดมักฟังเพลงเก่าๆฉะนั้นผู้ใดจะกิงกลางเงินเข้ามาข้อพิงกันเน้นเก่าๆกันแล้วกันให้มันถือตำติ้มซึ่งตอนต้นรายการนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครลุ่มเมงจันปักกิ้งผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตาตอกระจกตอหินจอปานซาตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการยิงเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุไล่ขึ้นสินะจะเป็นม่านตาอักเสบพยาธิอื่นๆเกี่ยวกับตาว่าซั่นซะก็ไปปรึกษาไปปินไปปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานจากยูนานมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดบ่ทำเนาะทำการผ่าตัดให้ฟรีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพียงแต่ซื้อยุกซื้อยาต่างๆก็สอบถามได้เด้อเสี่ยวสารซะเพาะตาเนาะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ไปปรึกษาได้ที่020-5755-4111อันนั้นเป็นเบอร์ติดต่อของเพิ่นไป5ได้อยู่แถวน้องบดหงเหนือเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อไล่คนก็ห้าก็หาประทานอาหารผู้ว่าผู้ว่าห้าก็แล้วมือล้างมือแล้วก็แลดเข้าห้องสตูดิโอมาพบมาพ้อกับมิตรรายการกับเส้นเก่าเส้นเคยนั่นแหละเบอร์ที่พวกเราติดต่อกันได้ขณะจะทำรายการกับ030 5787052ทักทายกันก่อน

0: ทักทายมีรายการได้ฟังเป็นนักฮ้องวงใช้ชื่อว่า Foreigner ซึ่งเป็นสาวอังกฤษ American รวมตัวกันฮ้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปี1981อ่ะท้ายปีนะประมาณเดือน10 Waiting for a girl like you สำหรับบริยากจะสื่อบอกว่าของท่าผู้หญิงคือกับเจ้านี่แหละจะเข้ามาในชีวิตคือว่าฮิตฮอตกันในตอนนั้นนะเนื้อในเพลงเขาจะได้ยินคำว่า I've been waiting for a girl like you ย้ำว่า to come into my life เข้ามาในชีวิตของคอยว่าซันเดย์ของคอยอยู่ A love that will survive ความหักเทเข้ามาแล้วคงทน To make me feel alifeผู้หญิงที่เข้ามาแล้วเห็นให้ชีวิตนั้นสดชื่นถึงว่าจะเป็นเพลงเก่าเกิบแต่ฟังไปได้มันก็ได้ใจอะเนาะกับผลงานของ Foreigner เพลงนี้ yeah. Waiting for a girl like you ขอบใจสู้นการแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการมาฟังรายละเอียดนำกันผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างตั้งใจฟังแล้วก็จดเบอร์ติดต่อเพิ่นไว
1: ้ข่าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: Colorful music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่าว่ามีจักแพ็กเกจ
1: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to colorful music. Enjoy.
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทร

ขอบใจเนาะเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราต่อจากนี้ไปคุณได้จนถึง14โมงตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลครบฮอบ30ปีแห่งการให้บริการแจกออกเป็นมูลค่าซ่องตื้อซ่องตื้อเพิ่นแจกแบบใดก็แจกไปแต่ละเดือนเดือนละ100ล้านแต่เดือน6จนฮอดเพิ่นท้ายปีท้ายปีนี้เพิ่นมีรางวัลใหญ่ม้วนท้ายอีกอ่ะเนาะซ่องรางวัลเงินไข่ก็ง่ายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาผู้ใดจะตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมให้ตื้มแสนกีบขึ้นไปเพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปลุ้นเด้ลุ้นรางวัลที่เพิ่นจะแรนเดิมมอบออกไปทุกเดือนเดือนละ100ล้านท้ายปีละมวลมาเป็นรางวัลใหญ่อีกตื้มรางวัลใหญ่มูลค่า 1.4 ตื้อมีไส้คอคำ300ปลายล้านสินะกันลุ้นไปนำกันกับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวถ้าว่าผู้ใดติดตามรายการแล้วก็คงจะทราบนั่นล่ะว่าบริการของเราโทรคมมีอันใดแน่บางคนยังมีคำถามอยู่ฟังทุกมือก็ยังมีคำถามสินะก็สามารถสอบถามไปอีกเนาะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101เด้ตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ตกัน131สอบถามรายละเอียดได้หรือจะติดตามผ่านทางคาลิฟูน13โมง54โมงเมื่อกี้กับปอยบริการยิ้มกับ Family Package อันนี้เป็นบริการเฉพาะบริการตื้มเงินน่ะเป็นทางออกให้กับผู้ใดที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วสามารถลงทะเบียนไซต์ได้ไล่เบอร์เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าครอบครัวเขามีซ่องสามคนสิพ่อแม่ลูกเขากับโบยักจะใช้ไลน์แต่เขาอยากจะติดต่อสื่อสารได้ตลอดเขาก็สามารถซื้อแพ็กเกจ100,000กีบยิ้มกับ Family Package นี้ซึ่งสามารถใช้ได้1เดือนมีดัง

45กิกะไบต์นาทีโทรให้อีกได้100นาทีแล้วก็เอา3เบอร์พ่อแม่ลูกเนี่ยลงทะเบียนไซต์แพ็กเกจเดียวมันก็เป็นการตอบโจทย์นะเฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะติดต่อซื้อสร้างใดแล้วสามารถจ่ายถืออีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 แพ็กเกจตัวนี้มีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์ซัมซีโทรมีรายการซัมซีลมก็สามารถสอบถามได้เด้อกับบริการยิ้มกับ Family Package If only you could see ขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงอันนะInternal Frame กิ้งไม้ก็บ่ได้ฟังโดนแล้วเลยจนยักลืมล่างไปพุ่นล่ะเพลงนี้เนาะกาแมนละมีรายการข้อเข้ามากระทึกตามธีมเด้เพลงเก่าม่วนคืนอดีตเฮาก็บ่ขัดใจ Internal Frame เป็นผลงานของ The Bangles เข้ามาฟังนำกัน

0: พลงนี้ค่อนข้างจะห้องง่ายมีรายการทันทีที่ปล่อยเพลงนี้ไปผู้ปล่อยมันก็เอาแถววาอยู่แถวนี้Eternal Flame ซึ่งเป็นนักฮ้องพ็อปร็อกจากอเมริกา The Bangles เพลงนี้ก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่3ของพวกเกี่ยว Everything ใส่สื่ออัลบั้มนะ1988ปล่อยอัลบั้มตัวนี้ออกมาเสริงซิงเกิลนี้พวกเกี่ยวกับปล่อยในเดือน1 19892026ก็37ปีมีรายการเก้าพอเริ่มต้นเพลงก็บอกว่า close your eyes give me your hand ทันว่าได้ห้องแล้วก็บ่อยักสาวแล้วเป็นคำถามว่า do you feel the same กับคำว่า do you feel my heart beating สัมผัสได้บอกว่าหัวใจอีกคนน่ะมันเป็นรู้สึกยังกับว่ามีแปลวไฟเผาไหม้ตลอดAm I only dreaming ลือว่าอีกฝ่ายบ่ฮู้จักสัมผัสบ่ได้ประมาณนี้เป็นอีกฝ่ายฟันไปเองคิดไปเองแบบนั้นบ่แต่เพลงบางตอนเขียนว่า I don't want to lose this feeling เพราะมันเป็นความรู้สึกที่ดีอะเนาะการที่ได้มีจิตมีใจให้ไพ่คนหนึ่งมันก็คือซีซั่นอะแล้วก็แยกจะหักซากของรู้สึกนั้นไว้ I don't want to lose this feeling แต่นั้นจึงมีคำว่า Do you understandเข้าใจกับความรู้สึกบ่เกากึกอิลี่เนาะหยิบมาให้ในรายการได้ฟังว่างว่าคงทึกใจ30ปลายปีก็ถือว่าเกานั่นล่ะถ้าเป็นคนก็สร้างครอบสร้างครัวแล้วบางคนก็สาวปลายปีสร้างครอบสร้างครัวแต่เดี๋ยวนี้ก็สร้างเกตเบิงคนเฮาจะแต่งงานสา30ปลายนี่บางเทือก็5กอเริ่มเรียกเริ่มงาน30 40จะเริ่มซาเข้าไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันเบาอยู่ในเมืองเนาะอยู่สานเมืองหรือว่าอยู่แถวห่างไกลซอกลีอาจจะแต่งงานไหวกว่านี้ก็แล้วแต่สภาพความเป็นจริงบางคนก็ต้องการอยากจะใช้ชีวิตอิสระก่อนจะไปสร้างครอบสร้างครัวมีลูกมีเตามันก็คือความผูกพันผูกมัดอะเนาะแต่บางคนบอกว่าเคี่ยวเอาไว้ได้ไส้ลูกไว้กันแล้วแต่ความคิดความมักของแต่ละคนผู้เบาผู้หวานนี่สัวสิได้สร้างครอบครัวเกือบสักไม่คอนเทาเดาลมกันไปแต่ก็ยังโชคดียังมีล่องเรือรถไฟเที่ยวสุดท้ายไว้ให้ขึ้นขอบใจมีรายการที่ติดตามมาฟังดังที่กิ่งไม้บอกไว้นั่นล่ะว่าสามารถซื้อสร้างกันได้ผ่าน0305787052เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้อยู่กระโทรเข้ามาขณะจะทำรายการเนาะปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกลับตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นก็แจกรางวัลว่าแจกโซกแจกทุกเดือนจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีเพิ่นมีรางวัลย่าฉะนั้นสิ่งที่เพิ่นแจกอ่ะในเดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซองตื้อเป็นยังจึงแจกเนาะก็แจกครบฮอบ การให้บริการ30ปีวันสร้างตั้ง30ปีของลาวโทรคมฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นรางวัลเพียงแต่ชื่อว่าวิถีเนาะที่พวกเราจะได้เข้าไปลุ้นตื้มเงินในเครือข่ายลาวโทรคมครบ 100,000 กีบ 100,000 กีบขึ้นไปตื้ม 90,000 ได้บ่ได้เนาะต้อง 100,000 ขึ้นไปเบอร์เฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนละ100ล้าน100ล้านมอบออกไปแต่ละเดือนแล้วท้ายปีมีรางวัลม้วนท้ายเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเอาจังได้เนาะสรุปแล้วกิ่งไม้ข้อลุ้นแต่ละเดือนไปซะส่วนรางวัลใหญ่กับบ่แน่ใจว่าคันทึกก็ดีอะเนาะทึกอันได้ก็ดีนั่นแหละแต่ใจนี่ก็ส่วนลายโซ่บ่ค่อยมาทางด้านนี้อะฉะนั้นบังน้อยๆแต่ว่าพวกเขาลุ้นไปนำการมีรายการมีไส้คอขำ300ปลายล้านอันนั้นแมนเพิ่นแจกครบหอบอันสร้างตังของบริษัทอีกตึมบริการหนึ่งเพิ่นกัดแจกสรุปแล้วพวกเขาสิลุ้นตัวใดคันแม่นกิ่งไม้นี่ลุ้นหมดทุกอย่างเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นนักล่ารางวัลบริการหนึ่งก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน FTTH เพิ่นแจกโซกซ่องสันสั้นทำอิดนี่เขาบ่จำเป็นต้องลุ้นอะเพียงแต่ปฏิบัติแล้วได้เลยเส้นว่าลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้าเหือนเพิ่นมีของติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกจ่ายล่วงหน้าพวกเขายังได้เดือนนำไซแทมอีกเส้นว่า3เดือนเพิ่นแทม1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีสินะซ้ำบ่นำเขายังได้เข้าไปลุ้นโซกซันที่ซองอีกได้เพราะว่าโซกซันที่ซองนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำระ3เดือนขึ้นไปการลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านซึ่งเพิ่นจะแรนดอมมืออื่นเด้อมืออื่นเป็นมือเพิ่นแรนดอมผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมฉะนั้นผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีก็ลุ้นกันไปกิ่งไม้ก็ปฏิบัติตามเงินไขแล้วล่ะลุ้นไปเรื่อยๆกับบริการ FTTH เรื่องเน็ตไวแฮงบ่สะดุดบ่ว่าจะเฮ็ดเบียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบนั่นล่ะเนาะสอบถามได้เด้อบริการนี้131ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาเพิ่นว่าข้อไมเคิลเลิร์นร็อกแดได้เนาะเดี๋ยวกิ่งไม้ซอกเบิ่งว่าเพลงได้เป็นเพลงเก่าสไลด์กับวังล่างๆนี่ก็บ่ค่อยได้ยินซิงเกิลใหม่ๆของพวกเกี่ยวนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: คอ Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
9: ลาวโทรคม
8: โทรคมของคนลาว
9: เพื่อสังคมลาว

ค่ะขอบใจลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางยิงไม้อยู่อย่าฟ้ามูลคืนไปใส่เถื่อก็ยังมีเวลาที่จะปล่อยเสียงเพลงเก่าๆให้มีรายการได้ฟังทั้งเก่าทั้งใหม่แต่ใหม่กับบ่ถึงขั้นว่าจิเจียกวกเคียงนะมันเป็นมือที่พวกเฮาปล่อยเพลงเก่าเด้กับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนอกจากจะให้มีรายการได้ลุ้นรางวัลหรือว่าได้สิ่งรางวัลซ่องสันแล้วพวกเฮาตอนนี้ยังมีแพ็กเกจเป็นไลน์แพ็กเกจไลน์กว่า10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกความไวได้ตามใจความไวพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนจ่ายล่วงหน้า3เดือนหรือว่าครึ่งปีเป็นปีเพิ่นก็แถมเดือนนำไซส์ 5 เนาะแล้วถ้าเราต้องการความไวเพิ่มขึ้นก็เราก็มีแพ็กเกจ55เมก70 80 120 160 180 300 320ถึง400กิ่งไม้ได้ใส่แพ็กเกจตัวได้บอกได้ใส่แต่แพ็กเกจพื้นฐาน35เมกก็ใส่มาได้ซ่อง3ปีแล้วล่ะก็พอใจละไม่ต้องว่าการติดต่อซื้อสร้างเฮ็ดเวียกผ่านซองทางนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายแต่ว่าบางคนก็จะเฮ็ดธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ก็ต้องการความไวไลน์คนนั้นน่ะนอกจากนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเลือกความไวได้ตามใจกับลาวโทรคมและสอบถามได้เด้อบริการ FTTH ติดต่อ5พนักงานค่ายพวกเฮาเบอร์ตั้งโต๊ะแมน02121985เบอร์มือถือได้เลข5เพิ่นเลยที่5965-4289 5965-5693อีกตึมเบอร์1 5560083โตสะดวกกระสอบถามได้รายการว่าจะได้ฟังบอเพลง Michael Learns to Rock มันก็มีไล่เพลงอ่ะคันนักร้องคนนี้เข้ามากิ่งไม้ก็บ่ขัดใจอยู่แล้วล่ะแต่วันหนึ่งในเพลงเพลงที่จะปล่อยออกไปนี่เนาะก็มีมิดรายการที่ว่าเห็นหน้ากิ่งไม้บ้านใดนี่ก็ยังต่อว่าจังได้แค้นว่าตอนนั้นจะเดินทางไปไส้บุเพิ่นฟังรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังเพลงก่อนก่อนขึ้นโหลดก่อนขึ้นยนต์แต่บังเอิญเบ้าแล้วก็บ่ได้ปล่อยว่าซะเวลาหมดเพิ่นยังแค้นทาวมือนี้ว่าซะก็ตอนนั้นก็ถือว่าหินฮอดกันละเพลงนี้ก็มอบให้กับทุกคนที่ข้อเข้ามาทุกคนที่ติดตามแล้วมอบให้กับผู้ที่ข้อมานะ

คงบอปฏิเสธว่ามีรายการบ่ได้เคยได้ยินเสียงเพลงนี้เนาะไมเคิลเลิร์นทูร็อกถือว่าเป็นเพลงอยู่ในใจของมิตรรายการหลายๆคนนั่นล่ะหลายคนฟังคาลิฟอร์เนียก็คิดถึงเพลงนี้อ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงที่นักของวงบอยแบนด์สาวเดนิชเป็นวงซอฟต์ร็อกของเพลงนี้ไว้สาวซ่องปีผ่านมาที่ฮอตสุดๆกาสุ่มปี2004 2005 2006ประมาณนี้และยังอยู่ในใจของหลายๆคนฉะนั้นตอนนั้นคาลิฟอร์เนียก็ชื่อว่าเป็นรายการที่ปล่อยในคืนฮอย3ประมาณได้2-3ปีเนาะกำลังฮิตฮอตกันแล้วมีเพลงนี้ออกมาเมื่อได้คันกิ่งไม้บ่ปล่อยเชื่อมือนั้นฮอนฮอนหู้หมดมือก็เชื่ออยู่ดอว่าเป็นยังจึงอยู่ในใจของมีรายการหลายคนเนื้อในเพลงมันกันกินใจกันเลิกเกินเนาะ All I need is someone who make me wanna singสิ่งที่คนคนนี้ต้องการมันต้องการให้คนหนึ่งที่เข้ามาเห็นให้เฮานั้นสามารถมีความสุขสามารถร้องเพลงได้ก็คือว่ามีความสุขเพลงก็บอกว่า They say nothing lasts forever บอกแล้วว่าบ่มีอันใดยั่งยืนคงกระพันตลอดไปเนาะคันถ้าว่าเฮาพบผู้ที่เฮาคิดว่าแม่นคนที่เฮาคล้องคอยกับเปิดใจก็ดีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วก็สุดไปตัวเลยเนาะมันเอิ้นว่าลิ้นกับความรู้สึกของคนมันบ้าป่ะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาและแนะนำเพลงเข้ามาบักเก่าเพลงเก่าเนาะมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้นั่นล่ะลำพังกิ้งไม้กันเพื่อตามใจตัวเองนี่อาจจะบุทึกใจมีรายการขอบใจเราทุรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องบ่เฮาไปแถวนั้นก็สามารถใช้บริการนี้ได้มีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกอ่ะไปมื้อนึง 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสแม่นเล็ก1เด้อรหัสแพ็กเกจแล้วพวกเฮายังมีแพ็กเกจ3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจแม่นเล็ก3ไปอาทิตย์นึงไซต์ตัวนี้รหัสเล็ก7มูลค่า 70,000 กิ๊บมีรายการสามารถซื้อบริการนี้ผ่านบริการ M Services หรือบ่แน่ใจก่อนข้ามมีรายการก็เข้าไปหาบูธของเราโทรคมให้เพิ่นเปิดตัวนี้ให้นะไปซ่องมือกับเปิดตัวรหัสเลข3มันเด้เปิดได้ทางเบอร์ตื้มเงินบริการเบอร์รายเดือนก็ได้ไปแถวนั้นเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันนะสะดวกสบายทันไปผู้เดียวก็ยานลงทางเพิ่งไปผู้เดียวแต่ว่าเฮามีเครือข่ายดีๆแบบเราโทรคมอ่ะเฮาก็สามารถติดต่อซอฟท์ไทม์ได้ว่าเฮาอยู่แถวใดหรือว่าเบิ่งแมปเนาะ Google Map อ่ะก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เฮาต้องการมันคือความสะดวกมันคือความอุ่นใจกับเราโทรคมสอบถามใดเด้อ101เกี่ยวกับบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยดังที่ยิงไม้บ้องนั่นล่ะคันถ้าว่าเฮาเป็นอันนั้นลูกค้าใหม่ไม่ถึงว่าเปิดสายใหม่เนาะเฮาก็ไปหาที่บูธของเราโทรคมเพิ่นก็จะเปิดให้เฮาแล้วก็สอบถามเพิ่นมาเฮ็ดแบบใดเพื่อเทื่อหน้าเฮาบ่ได้เข้าไปรบกวนหรือว่าเสียเวลานําเพิ่นอีกเนาะหรือว่าสอบถามผู้ที่เคยสายผู้ที่เคยเปิดมันก็จะมีขั้นตอนน้อยหนึ่งว่าเฮาตื้มเงินแบบใดเปิดแบบใดแล้วกลับมาแล้วเฮาเปลี่ยนมาเป็นแบบใดสินะลืออีกอันนึงมีรายการสอบถาม101ได้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับเราโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
3: อ
4: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธนกร
1: You are listening to colorful music enjoy
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของเล้าธนกรนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: มีรายการเวลาบ่หยังหลายอ่ะเนาะยัง 2-3 นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนต้นรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาพ้อกับทีมงานพวกเรามื้ออื่น 9:13 นเป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้เฮาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ Say Goodbye พอกันมื้ออื่น See You Tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับภัยข่มขู่จากปัญหายาเสพติดและได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งอยู่ตัวเมืองใหญ่ฮอดเขตชนบททางไกลศอกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นโตที่พาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์โยโททางสังคมในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายนครบรอบ39ปีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างๆให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันในการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์โยโททางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นนอแหนงเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงก่ออาชญากรรมและสิ่งโยโทต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาเศร้าหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแห่งในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตท่านสนใจศรีพันดรซี่ให้เห็นถึงว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความเป็นอันตรายหายแฮงเป็นภัยข่มขู่ต่อความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลกดังนั้นขอเรียกร้องวันยังทุกภาคส่วนจงได้พร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวได้หลุดลงอย่างชัดเจนก้าวไปสู่สังคมลาวปลดยาเสพติดให้ได้ในที่สุดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
3: ่ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนได้นอ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
11: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
10: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
11: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
10: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
11: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
10: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
13: ์เชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
14: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
15: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
16: ้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารกันแล้วได้เนาะพระเพิ่นว่ามื้อแข็งผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมือง30วันกันแล้วได้นี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้วันที่30มิถุนายนมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเมื่ออื่นก็จะเข้าสู่กรกฎ1กรกฎจะได้สุ่มใส่ในการสร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อวันอังคารมืดมือมื้อนี้ก็ได้ที่30เป็นมื้อแฮม1ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569ปีนี้82หนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้8หนที่1แล้วเด้อว่าซั่นซะเอาระมัดระวังป้องกันไข้ยุงลายพากันอยู่กันกินรับสิทธิ์มีสติระวังตัวพร้อมพากันระมัดระวังนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนการอยู่การกินคือกันกินงำๆบวกคำบางท่องมันสิคองเมรุนกินปลาให้เป็นลักกินผักให้เป็นยากล้วยน้ำว่ามือหนึ่งสองหน่วยนอนสวย10-20นาทีก็พอแล้วจะสู้นอนกายนี้แน่รักษาสุขภาพเด้อออกกำลังกายกันแน่ผู้ที่มีความดันไขมันก็จะสู้กินมันกินเข้มรักษาสุขภาพมาละจะสู้ขาดหวานขาดยาได้มีตังส้มก็กินยาระงับมีไขมันก็บวกกินมันบวกกินเข้มบวกกินแป้งว่าซะซะเอาแนวใดก็ดีคนเฮาซุมือนี่มันยากได้นอกกับการอยู่การกินนี่ระมัดระวังกันแน่มีน้ำตาลไขมันจะสู้กินเค็มกินหวานเนาะระมัดระวังกันแน่เด้อเอามาเว้ามาว่ากันเป็นประจำทุกๆวันนั่นละเอาข่าวเอาข่าวมาฝากมาต้อนเพื่อมาพี่น้องเฮาก็ดีเอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือนี่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม้นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการตัวเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการพอสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-8856-5599020-8856-5599ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเฒ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แม่นสุขภาพของเฮาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-8856-5599 020-8856-5599เอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในเป็นรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: Đang cắt kín hàng cái khổng thán giang xa xa. Mười ngày, viên hùa, mư xa, bùa tôn khò, xiêng xin lướt tịp, tắn, tẹc. Hót vì là leo, phương phù là bộp lướt đôi pháng xa mùn phầy chạc xàm thơ vịp à xì, xôm khôn, la xa hẹn xa mùn phầy, bầm lung cầm lăng, phương phù lướt lồm hay hàng cái khen hẹn. Thơ vịp Europe, Miu Tisto, xuôi đủ lê tập, ขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาฟังนิทานกัน
4: เรื่องลิงและตั๊กกะแตนโมง

0: จะกี้แต่ก่อนว้าวก็สิกี้แท้กี้ว่าแล้วเนาะจนบ่ฮู้ที่ไปที่มาบ่ฮู้วันเดือนปีสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นพวกสัตว์ปีกเคยใส่ตักแตนโมนี่เป็นผู้ติดต่อโดยสารไอ้เนี่ยมันบินเด้เนาะหรือว่าส่งข่าวต่างๆระวังจําพวกสัตว์พวกอื่นๆและสัตว์ปีกด้วยกันเพราะอาศัยความว่องไวในตัวของมันเด้ย่อนตัวของมันน้อยไปใส่มาใส่ก็สะดวกเด้บ่มีใครสนใจต่อการไปการมาของมันเด้ว่าซั่นซะตักแตนโมนี่ได้มื้อหนึ่งตักแตนโมก็ได้รับคําสั่งให้ไปส่งข่าวตามที่เคยเห็นมาแต่มื้อนั้นผัดคําเด้สิฮอดมื้ออื่นจึงไปก็บ่ได้เพราะเป็นข่าวด่วนเด้ข่าวเรื่องไข่ลดดอกบ่จักเลยเวลานั้นตะเวนใกล้จะตกดินแล้วตักกะแตนก็ฟ้าวเขี่ยวไปแต่บัดกลับมาก็พอดีฮอดกลางป่าตักกะแตนโมก็ทั้งคิดอยากไปหน้าทั้งคิดอยากกลับหลังเพราะมันบ้าขึดย่านเด้ไอ้นกกะตักกะแตนโมขึดย่านมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอดีเห็นหางนกกระจิบหางหนึ่งอยู่งาไม้ถึงหัวมันจึงบินขึ้นไปซ่องเบิ่งรับขึ้นไปแล้วแล้วก็อ้อนวอนตัวนกกระจอกนกกระจิบด้วยเสียงอ้อนหวานว่าโอ้ยป่านกกระจิบเอ้ยคอยขอพักเฮือนนำเจ้าคืนนี้ได้บ่น้อมันค่ำมืดจืดตาหนทางแล้วเอ๊ะนกตักกะแตนโมเพิ่นถามแม่นกกระจิบได้ยินเสียงกระแตนโมด้วยเสียงอ่อนหวานเนี่ยนั้นก็เห็นใจแต่ก็บ่จำเป็นเพราะเฮือนของตนก็คับแคบจึงตอบไปว่าโอ้ยขอโทษหลายๆนะเอาตักกะแตนเอ้ยเฮือนค่อยคับแคบหลายขนาดว่าลูกของค่อย3ตัวนี่ก็ยังคับบ่แห้งแล้วกันเจ้าอีมานอนตื่มก็สิเต็งเจ้าตายซะละเนาะ ให้เจ้าไปนอนพักผ่อนบนอื่นซะ
1: ว่าซั่นซะนกกระจิบก็เว้าด้วยความอ่อนหวานนกกระจิบก็บินมาแต่หลวงเฮาบางฝ่ายตักกะแตนโมก็บ่ยอมฟังเหตุผลมันสืบต่ออ้อนวอนว่า
0: โอ้ยต้นโตไข่น้อยๆข่อยก็ขอนอนขึ้นเดี๋ยวนี้นะสิบ่แน่งแห้งนะพอไปใส่กับบ่ได้มันค่ำมืดแล้วมื้ออื่นข่อยก็ไปดอก
1: ว่าซั่นซะมื้ออื่นก็ไปดอกทั้งแม่นกกระจิบมันก็เลยแม่นกกระจอกก็เลยว่าคน
0: โอ้ยบ่ได้บ่ได้ข้าเจ้าแห้งเหี่ยวและแข็งมีน้ำอีกซ้ำลูกของข่อยก็ห้าก็บ่ใหม
1: ่ๆได้แม่นกตอบซึ่งขอความเห็นใจแล้วทางไอ้นกเว้าจังซั่นตักกะแตนโมก็ยังวนอีกว่า
0: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกข่อยสินอนคดเอาดักเพราะยานถือข้อลูกเจ้า
1: ตักกะแตนแสดงความเชื่อมั่นให้แกนกกระจิบเห็นเป็นนั่นว่าแม่นกกระจำใจให้ตักกะแตนโมหันพักนอนเฮือนของตนโดยให้ข้อผูกมัดว่าต้องนอนคู่เขาบ่ให้เหยียดขาออกนะเอาตักกะแตนนี่ให้นอนคู่เขาแล้วตักกะแตนก็หับเงินไข่แล้วก็ตักกะแตนโมก็นอนรับอย่างแจ่มจมพอเพิ่นบินมาเมื่อยเด้พอเที่ยงคืนตักกะแตนโมเมื่อยขาแล้วเว้ยมันคดหลายเนาะตั้งแต่หัวแรงพุ่นก็ลืมคำสัญญาแล้วก็ลงเหยียดขาหมดแรงแล้วไอ้นี่นอนละเมอพร้อมนะยาดขาไปรถขาของตักกะแตนโมก็เลยไปเสียดเอาคอนกน้อยหาก็บ่หั่นโอ้แห่งมีน้ำเว้ยไปเสียดเอาคอนกน้อยหาก็บ่มีไหมขาดไปซะแล้วโอ้เฮ็ดให้ลูกนกจิบตัวนั้นตายเสร็จบัดนี้ซ้ำกับขาลูกเขาตายทั้งเป็นพอตื่นเช้ามาแม่นกเห็นลูกตัวตายตัวหนึ่งก็ขึ้นเครียดแค้นแหละแล้วก็บ่ยอมให้ตักกะแตนกลับบ้านก่อนการเว้าจากัน จึงมีการทกเถียงกันโดยบ่มีไผยอมไผจึงพากันเข้าเพิงพญาลิงผู้เป็นศาลตัดสินว่าซั่นซะเพื่อแก้ไขปัญหาของตักกะแตนและนกจิบ
0: โอ้ยเจ้ากระสางเห็ดเนาะลูกค่อยตายแล้วนี่นะป่านั้นว่าอีโบเย็ดค่ะค่อยเมาแล้วบ่อยากให้เจ้ามาอยู่นําเจ้าฮักเห็ดไปแล้วเนาะ
1: ทางไอ้ตะกะแตนก็โอ้ยก็ขอนําแล้วก็บ่เกตันหน้าเย็ดไปมันหักไปถึกคอห้อยขาดซําแล้วเด้น่ะบ่ลงรอยกันเถียงกันอยู่ซะเออพอไปหาไอ้ลิงแล้วลิงเป็นผู้วินิจฉัยแล้วเว้ยวินิจฉัยไอ้ลิงถ้าบัดมีนิสัยกระบอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้ว
0: วอายนี่นะเลี้ยงนี่เป็นผู้มีนิสัยกระวอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้วจึงเว้าขึ้นว่าตั๊กแตนนี่เป็นผู้พิษมดท่านแล้วเจ้านี่ก็เฮ็ดแนวบ่เฮ็ดทับปากแล้วก็ยังไปเหยียดแข้งเหยียดขาออกให้ข้อลูกข้อลูกเขาตายนี่มันก็บ่เป็นเด้เจ้าก็ได้ว่าซะไหนว่าแล้วตั๊กแตนพิษตั๊กแตนนี่ก็ขออ่อนยอมแล้วว่าตัวบ่ได้พิษบ่ได้เจตนาพญาลิงก็ยืนยันแต่คำเดียวว่าพิษสุดท้ายก็เกิดพิษพลาดกันขึ้นเนาะระหว่างลิงกับตั๊กแตนโมพญาลิงใจให้จึงท่าสู้หบกับตั๊กแตนโมโดยวางกติกาสู้หบว่าให้แต่ละฝ่ายมีจำนวนพลพอกันคือฝ่ายลิงเป็นตัวแทนให้ฝ่ายนกกระจิบต่อสู้กับฝ่ายลิงโกกให้ฝ่ายลิงโกกมีจำนวน3ปลายต้นโพให้ฝ่ายตั๊กแตนมีจำนวน3ใบพุกคือกับใบทูนนี่แหละใบพุกนะมันเป็นใบใหญ่ๆเด้นี่ก็คือใบทูนนัดเวลาคักแน่มื้ออื่นเช้าแดดออกหมอกเพิกแล้วก็แม่นฟาดฟันกันรถโอ้ไอ้ลิงคันว่าจังท่านบ่ลงร้อยกันนี่มึงกับกูต้องเป็นศัตรูกันตลอดเฮ็ดศึกกันตีเฮาเฮ็ดศึกตีเฮ็ดศึกตีทางไอ้ตะกะแตนก็เอ้าคันว่าจะเฮ็ดก็เฮ็ดเนาะมันคือบ่ตัดสินบ่เป็นธรรมเว้ยบ่ได้เจตนายังสิมาว่าเฮาฆ่าลูกเขาอ่ะไอ้ก็เฮ็ดนะเงินใครมาว่าซะเงินใครก็คือเว้านะพอถึงตอนเช้าของมื้อต่อมาฝ่ายลิงเป็นผู้ห้าวหันว่องไวแดจึงมั่งมอแต่เช้าแล้วเต้นไปเต้นมาก็แก๊กก็แก๊กก็งักก็งักอยู่แหละเอิ้นใส่กระตักกระแตนว่าเฮ้ยบักกระตักแตนมาเอาละบ่เลยลงมือเถอะเว้ยกูห่าวแล้วนี่ห่าวเนี่ยฝ่ายตะกระแตนโมในตอนเช้าก็ยังเปียกซุ่มอยู่ปีกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้ขมังขมอบ่ปานใดตะกระแตนโมนี่ตอนเช้ามันยังปีกเปียกเด้ถึงหมอกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้แข็งแฮงก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้อย่าฟาวเด้อท่านลิงถ้าแดดออกหมอกเพิกก่อนแม่เว้ากันเป็นเว้าแม่สิมาห้าวแท้การห้องขอของฝ่ายตะกะแตนก็เป็นจุดอ่อนหลายแล้วแต่ฝ่ายลิงบ่ได้คำหนึ่งเลยจึงเป็นอันว่าโอกาสดีของพวกลิงพลาดไปแล้วฉะนั้นเมื่อแสงแดดสาดซองลงมาดนเติบบรรดาตะกะแตนโมก็พากันปีกก้าขาแข็งแล้วซึ่งไอ้ลิงบ่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ผือปีกดีดขาตับตับตับตับแทบหัดกายพร้อมสู้หบและเริ่มต้นลงมือสู้หบกันเลยเพื่อไปรถแล้วตะกะแตนบินปรุงไปรถไอ้ลิงสู้กันรถแหละเมื่อตะกะแตนบินจับหน้าผากของลิงตัวใดลิงตัวอื่นก็เอาไม้ค้อนฟาดใส่หัวหมดแหงแทนที่ตะกะแตนสิตายกงกันข้ามไม้ค้อนผัดบ่ถึกตะกะแตนมันดีดหนีมดฟาดลงใส่ตัวลิงตัวเองลงใส่บาดได้กบถึกแต่หัวหมูเจ้าของการต่อสู้ได้ดำเนินไปโดนสมควรจึงสิ้นสุดลงโอ้ยก็เมื่อยเต้นแล้วไว้เฮาก็ได
2: ้โอ้ยเด็กนี่ก็ทากันเองซ้ำนะค้อนถึกตัวเองซ้ำนี
0: ่นะเหลียงถึกค้อนหมูตัวเองตายละเนตละนองฝ่ายตะกะแตนก็เลยได้รับไสยชนะการสู้หบระหว่างลิงและตะกะแตนเป็นฝ่ายชนะและแม่นตะกะแตนเพราะว่ามันเต้นดีขามันแข็งฝ่ายลิงเหลือเพียงแต่ตัวเดียวเท่านั้นทั้งย่านทั้งย่านทั้งอย่างแล้วไอ้ฝ่ายเลี้ยงนี่เนาะเดียวตัวเดียวเด้ทั้งย่านตายทั้งอิดเมื่อยบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดเลยแล่นไปลี่อยู่หิมห้วยแห่งหนึ่งนั่งหันใจหอบเหงาๆอยู
3: ่โอ้มันคือว่าพี่ลึกแท้อันตะกะแตนตัวน้อยๆเดียวโอ้ยเหลือกูเดียวแล้วตายเมื่อละหมู่พวกอะไรโอ้ยโอ้ย
0: เยื่องซะแล้วบังเอิญอยู่ลุมก้อนหินหั้นบ่อนเพิ่นนั่งหันพัดมีกบตัวนึงอาศัยอยู่โอ้หลายสัตว์ขนาดมันจึงห้องขึ้นหมดแห้งเสียงดังแอบๆๆๆๆอยู่ซะแล้วโอ้คันกบห้องขึ้นลิงก็ตกใจหมดแห้งพอหาก็ปบศึกมาลี่อยู่หั่นว่าซั่นซะหาก็ปบหนีปบหนีลี่ศึกอยู่หั่นพัดมีเสียงอีกแล้วพัดว่าเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็บ่เห็นหยังเพราะว่ากบมันลี่อยู่งนหินเหลียวลงลุมก็เห็นแต่ลูกอัณฑะของตัวเองจึงคิดว่าแม่นหน่วยอันธาของตัวห้องจึงคิดว่าย่านศึกยามเสือจังสิกูแห้งย่านบ่ได้มึงผัดชิมาห้องม่วนชื่นอยู่นี่วะมันคิดแล้วก็กบสมบัติห้องอบอยู่ไอ้ลิงเห็นเสียงกบห้องซะแล้วโอ้โอ้โอ้มันแม่นเสียงหยังนี่เนาะ ส่องไปส่องมาโอ้เห็นลูกอันธาตัวเองแล้วก็จมมึงกูแห่งปบตายหรือมึงสิมาห้องมวนเชิญอยู่มึงนี่ได้มึงนี่ว่าสั่นก็เลยกบก็ห้องขึ้นอีกฝ่ายลิงอยากให้แห่งคิดว่ามันลูกอันธาใครห้ำตัวเองห้องก็จึงยกค้อนยกก้อนหินขึ้นมาทุบหน่วยใครห้ำตัวเองจนแตกทับลูกอันธาตัวเองตับมันอ้ายแล้วก็ม้อยตายลงกับก้อนหินบ่อนนั่นนับแต่นั้นมาลิงตะกะแตนจึงบ่ถือกันและเป็นพลพรรคกันจนถึงทุกวันนี้โอ้ยก็โห่นี่ได้ว่าตะกะแตนบ่ถือกันกับลิงส่วนพอตะกะแตนมันบ่ไปจับลิงลิงก็บ่ไปม่นหาตะกะแตนส่วนหลายมีแต่คนละจับตะกะแตนนี่จืนใช้น้ำมันหลายๆกอบขึ้นอย่างนี้ว่าเรื่องตะกะแตนนี่โอ้เพิ่นก็ดื่มก็กินกันอยู่แต่อยู่ทางภาคเหนือเฮานี่โอ้ระบาดอย่างหนักเข้าปลูกเข้าหัวเข้าสวนเฮานี่เข้าให้เข้านานี่เกือบว่าบ่ได้กินฉะนั้นเพิ่นก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ตอบสนองอุปกรณ์ปราบตะกะแตนโดยเฉพาะแม่นสปปจีนสปปจีนเพิ่นก็ได้ตอบสนองเครื่องปราบตะกะแตนโอ้มีหลายเก็บมาขายบุญบังไฟเป็นก็จังซั่นเนาะว่าสู่กันฟังบ่มีพี่น้องเฮานิทานเรื่องนี้ก็ได้ความสามัคคีมันจึงค่อยแม่นสำเร็จมันค่อยคมดีกันมีพิษพิเถียงกันมันก็เป็นจังซั่นละความพิษความเถียงกับมันบ่ดีก็คือกันกับเฮาอยู่ครอบอยู่ครัวอยู่งานอยู่ซ่านถ้าหักหาแพงกันเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวบ่พิษบ่เถียงกันมันก็มีความสามัคคีกันอยู่ทางอยู่อยู่ทางไปอยู่ทางมาเกี้ยงแต่นอกทางในเป็นบักเดือหวานนอกเนื้อในส้มดังบักหนาวเกี้ยงปากไห้ทางในปากปลาแดกเกี้ยงปากบั้งขังคอปากกระทอเกี้ยงฮอดในใบใส่ฮอดดูกเกี้ยงฮอดข้าวปลูกเกี้ยงฮอดข้าวปัดหลานมื้อนี้โจบบ่อนๆนิทานกันไว้ก่อนตักกะแตนว่านั่นลิงเจ้าบ่ถือกันว่าซั่นๆเนาะอ่ะฝากข่าวดีกันซะก่อน
4: อ้าวไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรป สมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตี้ตาดำแต่เลือดขุ่นเลือดเหลืองเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทหารอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายมิดหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปอุดมมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสโครจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้ว
1: 5599และ0205449549 5449549
0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด
1: ้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซ
0: ม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้ว
1: น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดินโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระวันสมทบกับภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและประชาชนภายในแขวงจัดกิจกรรมรวมแห่งรวมใจปลูกต้นไม้ประดับและขบวนการเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณเส้นทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตัดเลาะตัดทางแขวงสระวันอย่างเป็นขบวนปลดฟืนโดยมีการนำแขวงเข้าร่วมท่านป๋อค่ายเคียมมณีต่างหน้าผู้ประกอบการท่านอาหารเฮือนผักและโรงแรมได้ให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับและเก็บขี้เหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวตัดโลดตัดทางในครั้งนี้แม้นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันอนามัยรักษาความสะอาดและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงตลอดไปท่านสิทธิเดชจันทบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสระวันให้สัมภาษณ์ว่ามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบส่วนรักษาความสะอาดแล้วซึ่งสำคัญแม่นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีความมักหักความสะอาดและหักธรรมชาติสีเขียวในระยะผ่านมาผู้ประกอบการในเขตนี้ได้ให้การสุ่มยู่ส่งเสริมการเฮียนการสอนด้วยการหับเอานักศึกษาลงฝึกงานและปฏิบัติตัวจริงเพื่อตอบสนองตามห้าหลักมูลของการศึกษาจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาดเสนอรายการเมืองลาวคน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา15โมง5นาทีหา15โมง30นาทีมื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่30มิถุนายน2026ปีมะเมียแฮม1ค่ำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่หนึ่งจะให้บรรดาทานได้รับฟังศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้พบปะกับคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนสองฝ่ายพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาและระยะที่สองจะให้บรรดาทานได้รับฟังผลสำเร็จการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวลาวสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าเที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเหตุการณ์แบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกันศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพบปะคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้จัดกล่องประชุมพบปะและแนะนำการเขียนบทโครงการและเวียกงานร่วมมือลาวจีนระหว่างคณะนำศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนนำพาโดยท่านนางแสงเดือนไซยโสนรองประธานผู้ประจำการหัวหน้าห้องการร่วมมือลาวจีนพร้อมด้วยคณะมีท่านรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติบรรดาคณะกลุ่มศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพนักงานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้เสนอเกี่ยวกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแนวลาวสร้างชาติและสายพัวพันร่วมมือลาวจีนในระยะผ่านมาและฝ่ายคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนก็ได้แนะนำภาระบทบาทและกลไกจุดประสานงานเวียกงานร่วมมือลาวจีนแนะนำขั้นตอนการเขียนบทเสนอโครงการให้พนักงานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือระหว่างประชาชน2ชาติลาวจีนโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพและคู่ร่วมงานฝ่ายจีนโดยเฉพาะสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนในกล่องประชุมทั้ง2ฝ่ายได้เรียกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาในด้านการเขียนโครงการซุกยูการเขียนโครงการขอทุนช่วยเหลือลาและโครงการร่วมมือต่างๆของฝ่ายจีนให้มีความคืบหน้าไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงเพิ่มทวีการประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวและใกล้ชิดกว่าเก่าโดยเฉพาะเป็นการหันเอาเนื้อในจิตใจของการร่วมมือมาเป็นแผนงานและโครงการละเอียดเพื่อแน่ใจดึงดูดการสนับสนุนและทุนร่วมมือในการพัฒนาแบบยืนยงการพบปะครั้งนี้ทั้ง2องค์การบ่แม่นแต่เป็นขัวต่อด้านการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพลาวจีนให้มันคงทนงแก่นตลอดไปและต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟัง2ฝ่ายพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาทานคำญาติราชดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นเกียรติต้อนรับการเข้าพบปะของท่านจอห์นดอนเลดหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจการเมืองสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในโอกาสนี้ท่านคำญาติราชดาวงศ์แลกเปลี่ยนบางจุดเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต่อเวียกงานศาสนาโดยย่อคือในปัจจุบันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี4ศาสนาที่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการคือ 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. ศาสนาบาฮายศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติมีภาระบทบาทเป็นใจกลางศึกษาอบรมและเต้าหมความสามัคคีปองดองประชาชนบรรดาเผ่าบรรดาสั้นคน โดยเฉพาะบรรดาศาสนาติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศาสนาประกอบส่วนแก้ไขไกลเคลียปัญหาเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเก็บกรรมสภาพแนวคิดจิตใจความมุ่งมาดปรารถนาความขัดข้องหมองใจของศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อนำเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและกฎหมายของรัฐบนพื้นฐานหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาปลุกระดมศาสนิกชนของทุกศาสนาเข้าร่วมภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือศาสนาของพลเมืองลาวได้รับการค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา9และมาตรา44ได้ระบุไว้นอกจากนั้นยังมีนิติกรรมอื่นๆโดยเฉพาะแม่นดำรัสเลขที่315ทับรบว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองการเคลื่อนไหวของศาสนาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาโอกาสดังกล่าวท่านคำญาติราชดาวงศ์ตั้งหน้าให้คณะประจำศูนย์กลางแนวเล้าสั่งศาสตร์แสดงความขอบใจต่อท่านจอห์นดอนเลดพร้อมด้วยคณะที่ได้เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาในครั้งนี้และจะปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของศูนย์กลางแนวเล้าสั่งศาสตร์ต่อกับเวียกงานศาสนาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
1: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัย
0: ท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหับฟังผลสำเร็จการจัดสุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวแล้วสั่งศาสตร์อยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่4หาวันที่17มิถุนา2026กระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานได้จัดสุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวแล้วสั่งศาสตร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นที่นครคุนนิงแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนพิธีปิดสุดฝึกอบรมได้รับเกียรติจากท่านหลีลองคังหัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานเป็นประธานฝ่ายจีนและท่านหุ่มเพ็งจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวแล้วสั่งศาสตร์แขวงพงศาลีเป็นหัวหน้าคณะฝ่าย

ยายสายพัวพันมิตรภาพความร่วมมืออันดีงามและการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนบนพื้นฐานจิตใจซีดีและการสร้างคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย11หัวข้อสำคัญที่มีเนื้อในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาสมัยใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื้อในการบรรยายประกอบมีสภาพการพัฒนาแห่งชาติของจีนประสบการณ์การปฏิรูปและเปิดประเทศการบริหารรัฐระบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาการลบล้างความทุกข์ยากการพัฒนาทันสมัยแบบจีนภาระบทบาทของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนเรียกงานสร้างความสามัคคีปองดองเรียกงานแนวโน้มหากทานและการวิเคราะห์สภาพการเมืองเศรษฐกิจสากลในปัจจุบันนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วคณะผู้จัดยังได้นำพาคณะสัมมนากรลาวเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงอยู่นครเซิงตูแข่งเซซวนโดยได้เยี่ยมชมหมู่บ้านจานซีเพื่อเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทเขตชลประทานตู่เจียนเตี่ยนที่เป็นมรดกโลกด้านวิศวกรรมชลประทานศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์หมีแพนด้านครเซิงตูพร้อมทางได้เยี่ยมชมศูนย์การค้าและโครงการพัฒนาสำคัญต่างๆแข่งเซซวนและแข่งยุนนานตลอดระยะ14วันของการฝึกอบรมบรรดาสัมมนากรได้ตั้งใจศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดถอนบทเรียนอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดฝึกอบรมได้บรรลุสำเร็จตามจุดประสงค์และแผนการที่วางไว้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้แก่พนักงานแนวลาวสร้างชาติอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการไปปรับใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเวียกงานแนวโฮมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการใหม่พร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความร่วมมือและความเข้าใจอันดีงามระหว่างลาวจีนให้นับมือแน่นแฟนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟัง3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าเที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้เข้าเที่ยวอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์นำพาโดยท่านนางพรสวรรค์สุขสุวรรณก่อนรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยสมาชิกแม่หญิงสมาชิกกรรมวานและสมาชิกสาวหนุ่มศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาการเข้าเที่ยวอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนให้มีบรรยากาศสดชื่นและเต็มไปด้วยความหมายและความสำคัญเนื่องในโอกาสวันเกิดท่านประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปี13กรกฎ1909 53กรกฎ2026เพื่อเป็นการแสดงความเคารพหักความกตัญญูรู้บุญคุณต่อคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของท่านประธานสุภานุวงศ์ที่ได้เสียสละอุทิศตลอดชีวิตของตนเพื่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดถึงปัจจุบันพร้อมนั้นก็เพื่อแนวใส่ศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกให้บรรดาพนักงานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมกันฝึกฝนล่อหลอมตนเองค้นคว้าเสื่อมซึมหำเหียนเอาแบบอย่างคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติที่ล้ำเลิศแบบแผนการดำรงชีวิตที่ปลอดใสขาวสะอาดแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแบบแผนการนำพาที่สลาดซองใสและมูลเสื้อประวัติศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวภารกิจปฏิวัติของบรรดาทานผู้นำเพื่อนำไปหมุนไซเข้าในหน้าที่เวียกงานของตนให้มีผลสำเร็จใหม่ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสร้างชาติที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-218966
ทางรายการของพวกเฮายินดี

คำตำหนิติสมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเขาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล่าสังสาสได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล่าสังสาส www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงวิ่งจันทร์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำหับใส่ไปรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ท่านที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เรามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เราบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่หนึ่งอันที่สองมาขอทราบกายเงื่อนไขนะกายระเบียบการนะเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารต้องขอเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตนะก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะนับแต่มีเอกสารยังยืนนะจากหมอนะหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานนะเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานนะเงินอันนั้นอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ใหม่ๆให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานรัฐกรเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอเนาะลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นบ่ฮู้เหตุผลบ่ฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็บ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณานะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกายไปโดดแล้วมันก็เป็นความหยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านนะท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหาหรือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนกการก็ได้เนาะจัดเฉพาะโหลดหนังสือก็ใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นไปเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขท่านเนาะเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะอันนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมและก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัตรเกิดเหตุมาบัตรใช้บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่1
รือว่าบ่ได้รับเงินอุดหนุนก็ย้อนว่ามันอยู่ในเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกบฏในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาครัฐอุดหนุนบำนาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันวันนี้คันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทางภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบำนาญภาครัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังนำกันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทำประกาศสังคมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมนะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกาศสังคมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สำหรับเงื่อนไขเงื่อนไขการรับอุดหนุนบำนาญสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่หนึ่งก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2/พ.ศ.เปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใช้ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025แล้วเนาะก็ใช้เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแม่นปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แม่นหมายความว่ายังคือเก่าสำหรับเพศหญิง5ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่ก่ายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนะ55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2/พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการ
อันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีแต่ปกติแบบนั้นต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบำนาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบำนาญก่อนได้บ่จำเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1%คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบนะอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้นะอันนี้แมนอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกับแรงงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อท่านเคมีสารพิษสารเคมีนะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพนะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายนะเพศชาย55ปีขึ้นไปนะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปแปลว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแม่นตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับตัดเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้เนาะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภท1ครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิวัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3บำนาญระยะที่3ก็คือแมนกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70หา85ส่วนห้อยนะ70หา85ส่วนห้อยและก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมาติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแมนว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการและก็จัดให้อยู่กู้บำนาญประเภท2เนาะสําหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะอันนี้ก็อาจจะมีความสับสนอยู่หลายอันเนาะสําหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะเอาเป็นว่าระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันเติมเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวข้องกับอุดหนุนบำนาญและบำเหน็จสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นว่าระยะต่อไปตอนนี้ให้เมริกันรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงซาด FM 103.7 MHz อยู่กับโฆษกสันติภาพนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุณุนบำนาญมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอร์แมนอุณุนบำนาญภาครัฐกรเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38เป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศและก็ทางเป็นมติเนาะของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2565เนาะมาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุณุนบำนาญนะภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันนะบางอันเนาะทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีนะเพชรนิ่ง55ปีขึ้นไปเพชรทรายมัน57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ5 60ปี57 5 60ปีเนาะเพชรทรายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการบ่ฮอดฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอรับบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอนนะ24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% นะสำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์นะเฮ็ดเวียกในนะติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1หาประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนนะปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้มันถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3เนาะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้มันทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกทีนึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณใน 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการแต่ก่อนเราแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณใน 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้85ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนะสำหรับท่านที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหมายว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแตกต่างจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญนะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะบ่ว่าจะเป็นบ่ได้จ่ายเงินสมทบ2นะจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแม่นประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คณะครอบครัวครบเงินไขเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และกับลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดเองตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะเองตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือนะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แม่นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เนาะเดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญต่ำสุดแม่น70ส่วน100หาสูงสุดแม่น85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันเนาะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บวกเกิน75ส่วน100หรือว่าบวกเกิน 75%อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการแทนฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่อาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ท่านว่าบ่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะมันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลากับเหลือเวลาพบกับสวัสดิบาลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการรายการชีวิตติดพันสังคมก็แมนอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่มาพบกับท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHzออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น. นอกจากนั้นท่านยังสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อหาฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตอนต้นรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีคราวนี้ท่านผู้ฟัง6เดือนต้นปีก็มีหลายๆอย่างที่บ่งบอกบาด9คุ้มเข็มเล็งการพัฒนาในขณะที่รัฐบาลเฮาพวมเล็งรัดคนคั่วหางวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเกี่ยมเสนอสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องเอาในเดือนกรกฎได้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งเป็นการบอกเตือนว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าคนลาวเฮามีความสามัคคีปองดองกันเล็งบุกทะลุในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองแน่นอนว่าสปปลาวของพวกเขาจะมีความเจริญหุ่งเฮืองและก้าวหน้าเหมือนดังพื้นแผ่นในตำนานที่กล่าวไว้โดยเฉพาะพื้นแผ่นเวียงจันทน์ดังประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าไผ่ว่าเวียงจันทน์เศร้าเศร้าเด้ออย่าเฝ้าว่ามันสิโป้บาดล่าหมากแต่งสร้างหน่วยปายและยังมีพื้นแผ่นบทล้ำกับก่อนอื่นๆที่ได้เว้าถึงเมืองลาวและประเทศล้านสร้างในอดีตการผ่านมาในบรรดาเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตหมายก็กลายเป็นสัญญาณที่ดีต่อบ้านเมืองใน6เดือนต้นปีก็คือมีการนำขันสูงของลาวเฮาหลายท่านได้เดินสายไปเยี่ยมยามรัฐกิจหรือเข้าร่วมงานและพิธีการต่างๆที่ต่างประเทศในการไปแต่ละครั้งบ่แม่นเพิ่นไปล่าๆยังมีการเซ็นสัญญาหัวมือด้านต่างๆเพื่อมาพัฒนาประเทศลาวของพวกเขาให้มีความเจริญเดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในตัวอย่างวังโมโมมานี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนได้ไปเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียก็ได้เซ็นสัญญาดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโครงการหัวมือด้านอื่นๆในการไปครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อมากผลแห่งการพบปะระวังประธานประเทศลาวท่านทองลุนศรีสุริตกับท่านปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียในระยะผ่านมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในวันที่11หาวันที่12มิถุนาผ่านมาคณะผู้แทนลาวเฮานำพาโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ไปร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและการเสื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิกคอริดอร์2ขององค์การ OSJD อันเป็นเส้นทางขนส่งสากลเสื่อมต่อ6ประเทศก็คือสปปลาวสสเวียดนามสปจีนกาซัคสถานสหพันธ์รัสเซียและเอสโตเนียอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พร้อมโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติก็คือทีมกีฬาเตะบานเยาวชนลาวได้ไปญาติเอาแซมอยู่ต่างแดนอันได้แก่ทีมวิกนาคาได้ไปญาติเอาแซมระดับโลกบานเตะเยาวชนอายุบ่เกิน10ปีอยู่ประเทศเอสปายอนส่วนทีมเตะบานเยาวชนเบสวรรค์อายุบ่เกิน10ปีก็ได้ญาติเอาแซมอยู่ประเทศเวียดนามในรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล AFC ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์และสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสอยู่ภายในประเทศก็พร้อมปราบแก๊งสแกมเมอร์อย่างเสียบขาดอยู่ทุกเขตแขวงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันจำนวนเป้าหมายที่สามารถจับตัวได้มีถึง 2,600 กว่าคนอีกกระแสเหตุการณ์ที่สำคัญของบ้านเมืองก็คือการปราบปรามพวกหลักขุดคำแบบผิดกฎหมายอยู่หลายๆแห่งในทั่วประเทศนี่คือภารกิจและสัญญาณบอกเตือนสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาบ้านเมืองอันใดดีก็ต้องได้บุกทะลุเล็งพัฒนาอันใดที่เป็นเสี้ยนน้ำกดนวงทำลายประเทศชาติก็ต้องจำกัดปัดเป่าให้มันหมดไปจากสังคมพอในเมื่อประกาศประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนาไปแล้ว
ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆบ่ให้มีอันให้มากดนวงทำลายบ้านเมืองของพวกเขาเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื้มมาที่เวียกงานนี่กันแน่เพิ่นว่าเวียกนี่นี่ต้องแม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจหากท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวทั่วไปโดยเฉพาะกระแมนในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook บ่จังซี่เนาะจะเห็นว่ามีปรากฏการณ์อ่อนไหวทางด้านการเชื่อถือในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สามเณรแสดงออกผ่านหน้า Facebookจากนั้นก็มีห่างเสียงเรื่องการหากินน้ำความเสื่อถือต่างๆนานาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ล่อแหลมอ่อนไหวให้คนในสังคมจำนวนบ่หน่อยตกเข้าสู่การเสื่อถือแบบงมงวยขาดหลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อปรากฏการแพร่ระบาดแพร่ลามออกหลายทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเลขที่427ทับหกลงวันที่2มิถุนายน2026เรื่องการเข้มงวดพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับรายละเอียดของแจ้งการสื่อมวลชนหลายๆภาคส่วนก็ได้แจ้งออกอย่างจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าห่างเสียงที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นได้เข้มงวดซำใดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่คือปัญหาที่ท่าท้ายความสามารถขององค์การที่เกี่ยวข้องตามที่คิดท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องได้ติดตามต่อไปน้ำกันว่าจะมีความเข้มงวดและเด็ดขาดซำใดในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในข้อ7เนาะของแจ้งการที่ระบุแจ้งไว้ว่าภายหลังแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีพระภิกขุสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามตามแจ้งการที่กำหนดไปนั้นแม่นมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำเอาผู้เกี่ยวไปศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแจ้งการนี้ละเอียดจะแจ้งที่สุดแล้วแต่อันสำคัญกับแมนเวียกนี่ผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายหันก็ต้องได้เคร่งขัดต่อตนเองต้องอยู่ในทำนองคองธรรมแท้ๆบ่วอกแวกบ่แวะเหมือนว่าว่าเรื่องการกวดกาซ่องแสงปรากฏการย่อท่อในวงการนี้มันแม่นหน้าที่ของทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยกันบ่แม่นสิปล่อยปะให้องค์การใดองค์การหนึ่งก็คือทั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ฝ่ายเดียวเพิ่นก็เฮ็ดบ่รอดท่านผู้ฟังเนาะบางกรณีก็ได้และพวกเฮาชาวพุทธก็ต้องได้ช่วยกันซะสางล้างซวยคัดเก่าเอาสิ่งบ่ดีบ่งามให้ออกจากวงการศาสนาเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องหากสังคมช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนอำนาจการปกครองบ้านตาแสงเมืองแขวงสมทบกับเจ้าอาวาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์กันต่างๆแล้วจะเกิดเป็นผลแน่นอนกงกันข้ามหากเหมือนเสยบอกาวบอเตือนพวกเกี่ยวเรานั่นก็จะขึ้นใจเฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนคือผ่านมาปัญหานี้เวียกนี้แม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแล้วทุกคนเด้พวกทานเด้คิดแนวใดต่อกับปัญหานี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เติมในรายการชีวิตติดพันสังคมจะส่งข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจ LNR Infotainment ก็ได้ เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

ตอนหาทุกทานกับพื้นเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการเพื่อนแจ้งการให้ยุติการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์เริ่มแต่วันที่1กรกฎหาวันที่30ตุลา2026แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ออกแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้รับทราบว่าเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ขอบเขตนครหลวงวิ่งจันทร์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ยุดเสาซัวขาวการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในระยะฤดูฝนนับแต่วันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆที่เป็นโครงการหีบด่วนของรัฐบาลเจ้าของโครงการต้องได้ประกอบเอกสารครบถ้วนเพื่อเสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการถ้าหากพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาและมอบให้แขนงธรณีศาสตร์และบ่อแฮห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองนครหลวงวิ่งจันทร์รับฮู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการที่เพิ่นให้เริ่มปฏิบัติวันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026นี่เกี่ยวกับการยุดขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเขาเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la
2: มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม1ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่30มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟัง
1: มื้อนี้ผู้ดําเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคําหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์ในการประมงเพิ่นจะได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการหนึ่งในวันปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เป็นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบัวหง
3: เจ้าสบายดี
1: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
3: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังไดน้อเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุขฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเขาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของมันสําคัญนี้คือได้เจ้า
3: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนําภาครัฐทุกท่านที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคําหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกะเกียมวันปล่อยป่าแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่รับรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
1: จ้ะ
3: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
1: จ้ะ
3: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
1: ์
3: ผู้นำที่แสนเคารพของพวกพงศาวลาวทางชาติฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติในประเทศชาติพอจึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสมพงศ์ลาวพวกเขา
1: เจ้า
3: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/กศ.ลงวันที่10เดือน6 2036
1: ครับ
3: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักลงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนักลงเวียงจันทน์ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองอะไรฮอดขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่ นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมฮับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
1: อือฮึจ้ะ
3: ฉะนั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆอะไรเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยป่าระดับชาติแม้ว่าเขาจะจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเมืองจันทร์และบริษัททัดล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทัดล่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเมืองจันทร์โดยว่าพวกเขาคาดคะเนไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2ก็แหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทันหลวงอันอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่หนองเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพ่อผมกะเกียมอยู่เน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: ฉะนั้นการกะเกียมหากะเกียมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นน่ะและอันสําคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่น่ะเนาะแลได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไป
1: เน
3: าะและ72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมรูปป่านั้นถือว่าพวกเฮาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั่นน่ะประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
1: ้
3: เทื่อมีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
1: า
3: ะและนอกจากและนอกจากนั้นและเป็นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวว่าหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกี่ยมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกปากนี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตนเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะจับสมทบดอกดานลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละดอกอันนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนพระกรณครองนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบ่ฮลุด 350,000 กว่าตัวเลยในงานพิธีมื้อนั้นหั่นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเฮาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวนั่นแหละเนาะและพอเราปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้ตามให้ครับข้าวนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
1: ้
3: เน
1: า
3: ะ
1: เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
3: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเฮาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการอันนั้นเนาะแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงกันเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมๆนิติกรรมกฎหมายหั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้ก็เป็นในที่สําคัญเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือมันสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะ ฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมๆเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเฮาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าปลาเนาะห้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์น้ำเนาะเพราะว่าคือดั้งวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเฮาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมการยินล้นซอกอยู่ห้ากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่ห้ากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์น้ำพันเน
1: า
3: ะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเราสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุธเรื่องการนั้นไปซอกอยู่ห้ากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
1: ่ไปรับสูนป่า
3: ที่พิษต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซอสสินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาฮู้กันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ำแล้วมันป่าอันซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วเก่าทีนั้นเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเราได้ใช้มาตรได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพวกเราได้เห็นทราบอันหนึ่งมันอย่างเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเนาะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเขาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้แต่มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามขบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
1: จ้ะ
3: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเขาก็เป็นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็อยากเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสำคัญนั่นแหละต่อตัวสุราทางศาสตร์เนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำมันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีพ้นดีต่อระบบนิเวศและมีบดีตลอดฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะของว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ํา
1: จ้ะ
3: เนาะก็เสนอในนั้นเนาะจ้ะ
2: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงคําหาแล้วก็จะมีคําถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
4: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ำนี้
1: เจ้าแลนท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างขบวนการในโดยเฉพาะการเป็นการปล่อยป่าและก็อนุรักษ์สัตว์น้ำที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่ มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
3: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที
1: ่
3: จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าสนิทเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเขาเอาไปให้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมดเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจำเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสมาร์ทที่พวกเขามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจะเป็นพวกเขาแล้วมันซุ่มใส่ในการปล่อยนี่เป็นติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทำลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่ากันแล้วเป็นพวกเขาลิงใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้เนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นลิงใส่ป่าปากนี่นะจำนวนหลายเนาะป่าป่าปากนี่มันจะบ่มีผลกระทบภัยอย่างปานใดสำหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวปลาบางชนิดที่เป็นปลาน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนใหญ่เป็นกระลิ่งใส่ปลาปากปลาเพียนี่แหละและสำหรับปลาเพียตัวนึงปลาเพียหน้าหนูนะพวกเขากำลังเล่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่และกับที่ช่วงกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
1: พอพัน
3: พอพันออกมาแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะ
1: เจ้าเจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้ซุกยู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าปากป่าบึกป่าเข็งป่ากดเนาะและป่าอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อป่าน้อย
3: ๆ
1: ที่อยู่ในธรรมชาติหั่นและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายซุกยู่ให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะกับมีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ําก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
3: ุ์ครับ
1: และก็สัตว์น้ํานึงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเฮาได้แนะนําประชาชนขึ้นได้แน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ําที่เป็นเศรษฐกิจเนาะและก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าเฮาไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเฮาได้แนะนําเขาเจ้าขึ้นได้ไดว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีได้นี
3: ่เจ้าขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีหลายสนานีต่อกับคำถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเขาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเขาแล้วที่ว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเตือนแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหันแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาอุ้มไหมครับว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่เนี่ยเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละเนาะสถานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเขาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนักลงแข่งขันนั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เฝ้าแจ้งเนาะท่านว่าเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดขนาดนั้นซึ่งในนี้มันคือว่าเอาขบวนการของมหาชนเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาน่ะเนาะฉะนั้นนี่อยู่ในนั้นก็ได้แนะนําวิธีหาในชีวิตแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันบ่จํากัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
1: อ
3: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพ่นหาตัวนี้เนาะ
1: จ้า
3: และบวกกับการคํานึงถึงกันประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หั้นนี่ก็ถือว่าก็เฮ็ดได้ความสําคัญและให้เขาจะเอาใจใส่หั่นแหละตัวนี้เนาะและอันนึงอีกและแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วปวงชนและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์มันอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันนี้บ่ฮอดมือเขาเจ้าก็ปล่อยแล้วก็มีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาเจ้าก็ฮู้ความหมายของสําคัญตัวนี้ก็เห็นเนาะ และอันนึงอีกต้องกับคำถามมาเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์หนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเราสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เน
1: า
3: ะมีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮังการีมาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
1: เจ้า
3: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มท่านนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งนี่โอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นหันแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
1: จ้า
3: หนองอ่างตูงต่างๆหันหนองมันมีการลงทุนควบคู่กับการจัดภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเนาะก
1: ็
3: มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำถืนเนาะหลักการน้ำถืนเนาะน้ำถืนสองเสร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประเทศก็มีนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันเนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักตัวนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่มันเพื่อเขามีโครงการป่าเลี้ยงปลาสวาย
1: uh-huh.
3: ถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันเป็นโครงการอภิษฎเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
1: uh-huh.
3: อันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนเนาะลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข้งจำปาสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
1: า
3: ะพอส่งออกไปเอื้อโลกไปคนได้เดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์ท่านบาลซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและทิศพันธ์กับนักเฮ็ดเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบิ่งการอนุรักษ์รักษาการเบิ่งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสอดคล้องเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่คันหักฐานเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนเสนาอยู่ฮันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
1: หลายท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้าการน้ำกันคืออะไรโดยเฉพาะเป็นหาตามธรรมชาติก็เป็นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติหรือก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สิควรเฮ็ดได้ใดแล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจได้ให้ทานฝากถึงประชาชน
3: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสําคัญนี้เนาะก็อยากเสนอแนะนําต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือแนะนําส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้กันได้ว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่านี่500กว่าชนิดแต่ว่ามีหลายข้าพเจ้าไล่มา30ชนิดนั้นแม่นน้อยเดียวซั่นแหละแต่ในตัวจริงนี่มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เน
1: า
3: ะจ้ะฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนําพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่านี่และสัตว์น้ํานี้ก็อันที่1นี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละจากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงอยู่หนองนี่นะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาที่ต้องตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงเนาะและโดยเฉพาะแม่นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่ม เนาะที่ยึดถือกัน5ป่าเป็นอาชีพหรือว่ามีการ5ป่าแบบเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามพุ่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการ5ป่าที่ลักษณะใช้วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์นำอันดับศูนย์เช่นว่าการใช้โมซอด
1: ครับ
3: และการใช้สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
1: จ้า
3: อันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติพลังที่เอามานั่นเนาะกันนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆนะเขื่อนใหญ่นะครับพระเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงหั่นน่ะก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการหาเอามากับการจุ่งไว้เพื่อเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็อยากให้มันมีการไล่เลี่ยงมีการเบิ่งแหละเนาะข้าพเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาหาได้เป็นมืออาชีพได้กับลักษณะหามาได้หลายกับลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันนํามือนําบกแห้งไปได้เนาะฉะนั้นนี่ก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเน
1: า
3: ะอันนั้นอันนึงอันสองแล้วแม่นปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแม่นการห้ามหาป่าในระยะป่าวางไข่
1: เจ้า
3: เนาะอันนี
1: ้นี่ในระยะเดือนนี้นี่แหละเนาะ
3: เจ้า
1: เนาะเป็นหม
3: อฉะนั้นนี่ระยะป่าวางไข่นี่มันใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้วงที่ฝนตกใหม่นั่นน่ะ
1: เจ้าน
3: ี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่าก็บ่อยากให้มันลักษณะแบบหาเพื่อดับศูนย์นะนะ
1: เจ้า
3: หาเฮาจะจ้วงไว้ธรรมชาติจากส่วนเพื่อมันขยายพันธุ์แล้วเฮาจะเอามาเป็นเศรษฐกิจเท่านั้นมาบริโภคใน
1: บริโภคแน่ปล่อยแน่ซะ
3: ก็อยากให้เบิ่งนั้นเนาะและอันสําคัญแล้วแม่นขอให้พ่อแม่ประชาชนก็คือทั่วปกส่วนนั่นแหละขอให้เป็นเจ้าการและเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะต่อกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ว่านําใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่5ป่าเป็นการดับศูนย์อันนี้เนาะก็ขอเป็นเจ้าการช่วยเน
1: า
3: ะ
1: แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
3: เนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงหรืออาจจะโทรมากรมบริษัทและการประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเฮาก็สิเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนเด้เนาะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังให้ทางวิศวการเกี่ยวข้องประสานเพราะว่าพวกเฮาก็คิดว่าจะเข้มงวดตามระเบียบพะแหละต่อไปนี่นะเนาะเพราะเป็นหยังเพราะว่าป่าพวกเฮานี่ถือว่าสัตว์นําพวกเฮานี่นับมือนับศูนย์พันอะไรแต่ว่าเฮาเบิ่งอยู่ธรรมชาติส่วนแรกก็จะมีอยู่เดี๋ยวนี้พวกเฮาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้น่ะมันบ่สู้มีแล้วได้อยู่ทางตําเนี่ยเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาตินํามือนําแคบการหานํามือนําเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก็
1: ถึ
3: กบีบแล้วเนาะถึกบีบจนบ่มีบ่อนอยู่เพิ่นก็สุดที่สุดก็ยอมจำนนเนาะก็อยากเสนออันนั้นเนาะ
1: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่งคําหาวนากลุ่มเรื่องสัตว์และการประมงระดับเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ผมกล่าวคําว่าสบายดี
7: ตื่มเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสน้อ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
8: ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
15: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
14: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
15: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
14: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
15: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
16: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้มื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนายนมีรายการวันที่30มิถุนายนคริสตศักราช2026กุ้งกับมื้อแฮม1คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมื้อนี้วันอังคารมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมิตรรายการผ่านทาง WhatsApp หมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685ก็มีหลายคู่คำมื้อนี้มีคำว่าทรงวางและก็ทรงโวมีรายการมีความคล่องใจเนาะว่าคู่คำนี้ความหมายคือกันบ่สามารถใช้แทนกันได้หรือบ่เนาะมีคำว่าจุดอ่อนและขอบุกพองดีเด่นและกระโดดเด่นอิจฉาและก็บังเบียดมีคำว่ากันตันกั้นและขั้นเนาะคำทั้ง4นี้ความหมายรวมกันบ่สามารถใช้แทนกันได้บ่เนาะหรือว่ามีความหมายเฉพาะใช้ในกรณีใดที่คือและต่างกันมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพรมพระเกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้ดร.ติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหลสบายดี
0: เจ้าอาจารย์ได้ยินเสียงแจ้งบ่
1: คอยพูดอาจารย์บ่ได้ยิน
0: เสียงคอยเนาะอาจารย์บ่ได้ยินเสียงดอกซ้อนแม่นบ่ฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์ได้ยินบ
1: ่บ่ได้ยินเสียงคอย
0: เจ้าเดี๋ยวจะแปลงเสียงตื่มอีกเนาะเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์น
1: ี่เสียงคอย
0: เจ้าบ่ดึงอาจารย์ได้ยินบ่อาจารย์ได้ยินแจ้งบ่
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ือ
1: เก่าย
0: ังคือเก่าฉันจะได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก่อนสนะอาจารย์รอท่าบุดนึง

0: ฮัลโหลสบายดีอาจารย
1: ์สบายด
0: ีได้ยินเสียงแจ้ง
1: สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้า
1: ได้ยินดีแจ้งแล้ว
0: เจ้า
1: แจ้งแล้ว
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะคือสิบ่มีปัญหาแล้วสนะเอ้ยพบกันเริ่มต้นกันอย่างยุ่งยากในการสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์คัดข้องอาจารย์เอ้ยมีหลายคู่คำเนาะเริ่มต้นคู่คำทำอิดในรายการซองวางและซองโบคือสองคำที่มีรายการยังมีความคล่องใจในการใส่
1: สบายดีท่านผู้ฟังในรายการนับมีหักแพงที่พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายที่ดอกซ่อนเสนอมาฮะคือได้ดอกซ่อนเด้อ
0: เจ้า
1: อาจารย์แมนเสื่อมโยงเสื่อมจอดเสื่อมตอเสื่อมสารเนอะ
0: โอ้แมนได้นอกอาจารย์
1: ตองวางตองโบหันเอาไว้วันจันทร์นาอาจารย์จะอธิบายฟังเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเสื่อมยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและเสื่อมสาร
0: เอาคำศัพท์ของเมื่อวานนี้ที่คัดข้องออกอากาศบ่ได้ซะก่อนเนาะอาจารย
1: ์เอาตัวนี้ก่อน
0: เจ้าเจ้า
1: คำว่าเสื่อมยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและเสื่อมสารเป็นกลุ่มคำกริยาผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเสื่อมคือกันซึ่งล้วนแต่ปัวพันถึงการเจ็ดให้จริงต่างเข้าหากันแต่ในทางโครงสร้างและบริบทในการนำไส้ตัวจริงแม้มีความแตกต่างกันคือในนี
0: ้
1: ทั้งสี่คำนี้ล้วนติดมีคำว่าเสื่อมอยู่นาเสื่อมที่สะกดด้วยตัวซ้อสร้างเด้อตัวซ้อน
0: เจ้า
1: เสื่อมตัวนี้หมายถึงต่อโยงใส่กันจอดเข้าหากันและคำว่าเสื่อมโยงเมื่อเสื่อมผสมกับโยงโยงที่หมายถึงมัดติดไปใส่ไว้ก็กลายเป็นเสื่อมโยงซึ่งหมายถึงติดต่อเกี่ยวข้องกันติดต่อเข้ากันหรือมัดติดเข้ากันคำนี้นี่ความพัวพันทางด้านนามธรรมเหตุและผลหรือว่าโครงสร้างที่ส่งผลกระทบถึงกันว่าจำเป็นต้องติดกันทางกายภาพก็ได้นะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เส้นมาการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจการลงทุนและระเบียบกฎหมายที่เข้ากับภาคพื้นและสากลนะขึ้นอันนี้บรรยากาศจะยกตัวอย่างพวกเขาต้องวิเคราะห์หาข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างปัญหาเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานของประชาชนอีกตัวอย่างหนึ่งเนื้อในของบทความวิชาการบทนี้มีความเสื่อมโยงเสื่อมโยงกันเป็นอย่างดีตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุปอีกตัวอย่างหนึ่งการพัฒนาประเทศต้องเสื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์การเติบโตของภาคพื้นและสากลเห็นปะหรือว่าปัจจุบันนี้ประเทศพวกเขาก็ได้เสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลในทุกระดับอันนี้นั้นคำว่าเสื่อมโยงที่หมายถึงติดต่อเกี่ยวข้องกันเนาะส่วนหลายจะพัวพันทางด้านนามธรรมเนี่ยและผลหรือว่าโครงสร้างวันนี้มาเทียบเสร็จคำว่าเสื่อมจอดเสื่อมจอดนี่เมื่อเสื่อมผสมกับจอดจอดที่หมายถึงติดเข้ากันก็กลายเป็นเสื่อมจอดซึ่งหมายถึงติดจอดเข้าหากันโดยเฉพาะแมนการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งโลจิสติกคำนี้นี่มันเน้นการเฮ็ดให้ติดกันสนิทแน่นเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเส้นทางเดียวกันอย่างมั่นคงดังตัวอย่างว่าความมิตรภาพแห่งนี้เฮ็ดหน้าที่เชื่อมจอดเส้นทางคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงอีกตัวอย่างหนึ่งโครงการทางรถไฟได้ช่วยเชื่อมจอดระหว่างตัวเมืองใหญ่และเขตชนบททางไกลสอกลีอีกตัวอย่างอีกทางรถไฟลาวจีนเป็นเหตุการณ์แห่งการเสื่อมโยงเสื่อมจอดของประเทศลาวนับมือนับคนเด่นขึ้นอัน ีแมนเสื่อมจอดหมายก็ว่าเก็บให้ติดเข้ากันเนาะโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือเส้นทางคมนาคมสิวันนี้คำว่าเสื่อมต่อเสื่อมต่อนี่เมื่อเสื่อมผสมกับต่อที่หมายถึงเก็บให้ติดเละเงาออกก็กลายเป็นเสื่อมต่อซึ่งหมายถึงเก็บให้สองสิ่งขึ้นไปติดต่อประสานหรือสื่อสารกันไปได้รวมทั้งความหมายในทางผู้ประทำเส้นวัตถุหรือว่าสายไฟและนามธรรมเส้นการความสัมพันธ์หรือว่าเครือข่ายคำนี้เน้นการเปิดช่องทางต่อสายหรือติดต่อจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งเพื่อให้กระแสสัญญาณหรือยานพาหนะผ่านไปได้มักใช้กับเทคโนโลยีและระบบเทคนิคดังตัวอย่างว่ากรุณาปวดเบิ่งคอมพิวเตอร์ของฐานได้เสื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วหรือยังอีกตัวอย่างหนึ่งระบบธนาคารดิจิตอลได้เสื่อมต่อข้อมูลบัญชีกับห้างค้าทั่วประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการชำระเงินอีกตัวอย่างหนึ่งท่อส่งน้ำประปาสายลับจะถูกเสื่อมต่อเข้าสู่ทุกหลังคาเรือนในบ้านภายในอาทิตย์นี้อันนี้มันเสื่อมต่อมันนี่เทียบใส่กับคำว่าเสื่อมสารเมื่อเสื่อมผสมกับสารสารนี่หมายถึงเก็บให้สอดเข้ากันก็กลายเป็นเสื่อมสารซึ่งหมายถึงเก็บให้ติดต่อสอดห้อยเข้ากันหรือว่ารวมเข้ากันย่างกลมกลืนเอามาล้อมรวมหรือประสานเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเช่นว่าการเสื่อมสารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวคำนี้มันเน้นการผสมประสานล้อมรวมหรือปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างที่ต่างกันให้เข้ากันอย่างกลมเกลียวดังตัวอย่างว่าโครงการทดลองแก้ไขความทุกข์ยากได้เชื่อมสารกลมกลืนเข้าในแผนสร้างบ้านพัฒนาของเมืองได้เป็นอย่างดีอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างความกลมเกลียวและเชื่อมสารระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรมสังคมเพื่อรับประกันการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้เป็นการเชื่อมสารระหว่างศิลปะลาวดั้งเดิมกับโครงสร้างแบบเรือรบอันนี้มันเชื่อมสารทั้ง4คำนี้เนาะซึ่งมีคำว่าเชื่อมทั้งหน้าเชื่อมโยงเชื่อมจอดเชื่อมต่อเชื่อมสารสามารถใช้แทนกันในบทหลักส
0: อนคิดว่าบ่ได้เด้อาจารย์จะมีกรณีใช้สะโพกเนาะ
1: เจ้ามีกรณีใส่เฉพาะของไผของมันมันเนี่ยอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเชื่อมโยงและแม่นเทคนิคที่เอาของเขาหากันบ่ว่าทางเหตุผลหรือว่าโครงสร้างเชื่อมจอดนี่แม่นการเฮ็ดให้แผ่นดินหรือว่าเส้นทางติดกันเป็นเส้นเดียวเชื่อมต่อแม่นการต่อสายหรือเปิดระบบหรือสัญญาณให้ติดต่อกันได้ส่วนเชื่อมสารเมื่อการล้อมรวมสิ่งต่างๆเข้ากันให้เข้ากันอย่างกลมเกลียวเนาะอันนี้มันสรุปโดยย
0: ่
1: อซึ่งว่าแต่ละเสื่อมหันจะมีความหมายต่างกันเวลามันจะผสมกับงงกับจอดกับต่อกับสารมันจะใส่เฉพาะของไผ่ของมัน
0: เจ้าทั้ง4คำนี้สะกดเป็นตัวซอสร้างมดเนาะอาจารย์เนาะเสื่อมโยงและเสื่อมสารนี่ตามการอธิบายนี่แม่นเฮาจะเน้นใส่เฉพาะทางด้านนามธรรมอาจารย์ส่วนเสื่อมจดและเสื่อมโตนี่ได้ทั้งสองคือได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนาะการเอาวัตถุสองอย่างมาติดจอดเข้ากันให้มันเป็นอันเดียวกัน ในเขาก็สามารถใช้คำว่าเสื่อมจอดหรือว่าเสื่อมโตเนาะอาจารย์เนาะในบางกรณีจะแตกต่างกับเสื่อมโยงและเสื่อมสารที่ว่าเขาจะใช้ทางด้านนามธรรมแต่ถึงนามธรรมคือกันมันเกิดบทเทนกันได้เด้อาจารย์เนาะจะความหมายจะบ่คือกันอ้อยต้อยจะใช้ในกรณีเฉพาะที่แตกต่างกันคือตัวอย่างว่าเขาว่าเสื่อมสารวัฒนธรรมจังซี่นะให้มันมีความกลมกลืนกลมเกี่ยวกันเขานิยมใช้คำว่าเสื่อมสารเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่แล้ว
0: บนิยมใช้คำว่าน่ะเสื่อมโยงแต่ว่าคันติดต่อเกี่ยวข้องกันในความหมายนี้เขาพัดใช้คำว่าเสื่อมโยงเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า

0: ซ้ำซ้อมและเสื่อมสภาพ4คำเมื่อกี้ถือว่าได้แล้ว
1: จ้ะเสื่อมซ้อมและเสื่อมสภาพทั้ง2คำนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีตกต่ำลงหรือมีคุณภาพลดลงจากเดิมถึงว่า2คำนี้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเสื่อมเสื่อมก็ออกเสียงคือกันครับเสื่อมลงเสื่อมจอดนะครับก้อน
0: โอ้ยแม่นแล้วอาจารย์ดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได
1: ้แต่สมมติต่างกันหมายก็ว่าเสื่อมตัวที่มีความหมายว่าตกต่ำหมายความคุณภาพลดลงจากเดิมเสื่อมจะมีแมนไตแมนสะกดด้วยสอเสือเนาะสอเสือกับสอนสูงเนาะคือว่าเสื่อมโซมเนี่ยเสื่อมสภาพมีแมนไตเสื่อมสอเสือคือกันแต่ในทางโครงสร้างและจุดเนี่ยนักในการนำไตมันมีความแตกต่างกันคือในนี้ทั้งสองคำเป็นคำผสมประเภทคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าคำร้าวแค่เนาะคำเสื่อมหมายถึงลดหน่อยลงถอยลงบ่ดีคือเก่าแต่คำที่มาสมทบข้างหลังเป็นคำที่มีเข้าต่างกันในดอกซ้อน
0: เจ้าม
1: าสร้างเป็นข้างหลังนั้นเสื่อมโทรมเป็นคำผสมที่ประกอบด้วยคำว่าเสื่อมผสมกับโทรมโทรมโทรมนี่มาจากเข้าคำแม่คำเดิมภาษาคำแม่จะออกเสียงว่าโทรมโทรมและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวะโซมหมายถึงสุดโซมหักพังหนีเงินอ่อนเพียจะได้แล้วเมื่อสองคำนี้เนาะเสื่อมในโซมมาผสมเข้ากันเป็นเสื่อมโซมก็หมายถึงมีสภาพขี้ห้ายลงเนาะมีสภาพขี้ห้ายลงตกต่ำลงคำนี้เน้นนักถึงการตกต่ำความหนีเงินที่เกิดจากการเวลาการขาดการเบื้องแยงหรือปัญหาด้านพฤติกรรมหรือว่าทางด้านจิตใจเมื่อใส่ในบริบทมักใส่ในบริบทที่กว้างขวางเนาะทางด้านวัตถุก็ได้เศรษฐกิจก็ได้สังคมศีลธรรมตลอดฮอดสุขภาพทางกายดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะมันเป็นสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้ศีลธรรมของใบหนุ่มในสังคมเสื่อมโทรมลงอันนี้มันเน้นทางด้านจิตใจมันบริสุทธิ์
0: เจ้าแมน
1: ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเล็กตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันเน้นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าสถานที่เนาะย้อนขาดงบประมาณในการบูรณะอาคารเก่าแก่ของโรงเรียนแห่งนี้จึงมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาคือว่าเล็กตัวอย่างหนึ่งอันนี้จะเน้นทางด้านสุขภาพเนาะการเรียกนักเกินไปและพักผ่อนบ่เพียงพอเป็นเวลาจนจะเหตุให้สุขภาพห่างกายเสื่อมโทรมไว้เป็นบทสอน
0: เจ้าแม
1: ่นแต่ว่าเห็นเรียกนักแต่ว่าพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่ากินอาหารการกินกับบดีปันใดจะเหตุให้สุขภาพทางกายเสื่อมโทรมไปเนาะอันนั้นแมนเสื่อมโทรมบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพเป็นคำผสมที่ประกอบด้วยคำว่าเสื่อมผสมกับคำว่าสภาพที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสภาวะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าสภาพสภาพมีหมายถึงความเป็นอยู่สิ่งเป็นอยู่หรือลักษณะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสื่อมสภาพก็หมายถึงสูญเสียหรือหลุดสภาพเดิมที่มีอยู่ลงจนไม่สามารถใช้การได้ดีหรือเต็มประสิทธิภาพคือเก่าคำนี้นี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีให้สิ่งนั้นหมดคุณสมบัติหมดอายุหรือบ่สามารถนำไส้อีกได้ต่อไปมาใส่กับวัตถุสิ่งของเครื่องจักรสารเคมีอาหารหรือว่าที่ดินดังตัวอย่างว่าแบตหรือว่าแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยเสื่อมสภาพแล้วสากไปเข้าไว้แต่ก็ลดลงไว้คือกันเห็นปะแบตโทรศัพท์มันเสื่อมสภาพแล้วมัน

0: เอาไว้แต่ว่ามันก็เมดไว้นี่เนาะเรียกตัวอย่างการใส่สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีโดยดูนี้การบำรุงดินจะเฮ็ดให้ดินตอนนี้เสื่อมสภาพและเหตุการณ์ปลูกฝังบริผลอินบอร์ดอกซอน
1: เจ้า
0: ตอนดินตอนใดนะที่มาใส่สารเคมีหลายโดยดูนี้การบำรุงดินดังกล่าวกันมันจะเสื่อมสภาพและเหตุการปลูกฝังบริคุณอีกตัวอย่างหนึ่งยาปราบศัตรูพืชหรือยากินตัวพญาที่เก็บไว้ในบอนห้อนเกินไปจะเสื่อมสภาพก่อนกำหนดหมดอายุตัวอย่างว่า2ปีเนาะหมดอายุแต่ว่าเขาไปไว้ในบอนห้อนนะ
1: เจ้าแมน
0: มันจะเสื่อมสภาพไปหมายว่าหมดอายุก่อนกำหนดอันนี้นั่นเสื่อมสภาพจากการอธิบายของอาจารย์เสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพต่างกันบ่ดอกซอน
1: ต่างแล้วบ่อาจารย์บ่คือกันแทนกันบ่ได
0: ้แม่นใส่แทนกันบ่ได้เนาะตัวนึงเสื่อมโทรมหมายความว่ามีสภาพที่ง่ายลงตกต่ำลงส่วนว่าเสื่อมสภาพก็แม่นมีความหมายว่าสูญเสียหรือว่าลดสภาพเดิมที่มีอยู่ลงไปจนไม่สามารถใช้การได้อีกนะดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถเป็นลดโดยย่อได้ว่าเสื่อมโทรมแมนการสุดโทรมหรือว่าตกต่ำลงเนี่ยการมีเงื่อนทางด้านห่างกายอาคารหรือระบบสังคมหรือว่าทางด้านจริยธรรมเสื่อมสภาพแม่นการมดคุณสมบัติในการนำไส้เนี่ยว่าวัตถุหรือสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงลักษณะจนไส้การบ่ได้คือเก่าเช่นว่าดินเสื่อมสภาพแบตเสื่อมสภาพอย่างนี้คือแนวนั้นสำหรับเสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพดอกซอน
1: เจ้าเสื่อมโทรมนี่จะเน้นแม่นการลุดลงอาจารย์มันถอยลงเนาะหรือว่าขี่ห้ายลงตกต่ำลง
0: อ
1: ันนี้ก็ไส้กว้างคือกันนี่นะหลายขงเขตอันนะวัตถุจิตใจเศรษฐกิจสังคมศิลธรรมสุขภาพทางกายโอ้หลายๆด้านที่เฮาไส้อันใดที่มีสภาพที่ลดถอยลงตกต่ำลงเฮาก็สามารถไส้คำนี้ได้ส่วนเสื่อมสภาพนี่มันหมดไปได้อาจารย์เขาหมายเข้าใจง่ายคือไส้การบ่ได้นะอาจารย์เนาะลดลงหลายจนถึงขั้นว่าบ่สามารถไส้การได้แหละแต่ว่าอันนี้เฮาก็กับใส่ในอันน่ะขอบเขตที่กว้างเส้นเดียวกันน่ะอาจารย์แต่ว่าจะเว้าเรื่องวัตถุบ่หรือว่าอันวัตถุสิ่งของอาหารการกินยาปัวพญาติจําพวกนี้อันน่ะเนาะนั่นก็ใส่ในกรณีที่ต่างกันมันก็สิแทนกันบ่ได้ก็เน้นอีกนึงก็คือการสะกดคําเสื่อมสเสือเสียงเดียวกันเลยคู่อักษรสูงต่ําสสแต่ว่าก็ออกเสียงคือกันแต่ว่าสะกดต่างกันความหมายก็ต่างกันอีกมีรายการเนาะแล้วก็แทนกันบ่ได้คิดว่าได้แล้วอาจารย์บัดนี้บ่วงห่วงแล้วก็พูดได้บัดนี้อีก3คํา
0: บ่วงห่วงพูดคือว่าทั้ง3คํานี้เป็นคําศัพท์ที่ครบเรื่อยในการแบ่งส่วนเนาะเอาเรื่องการแบ่งส่วนการกําหนดขอบเขตงบประมาณและการจัดสรรผลประโยชน์ถึงว่านี่บางบริบทโดยเฉพาะด้านการเงินและบริหารทั้ง3คำนี้จะคือถึงส่วนแบ่งคือกันแต่ทั้งด้านโครงสร้างและลักษณะการนำไส้ในชีวิตตัวจริงนั้นมีความแตกต่างกันในนี้ว่วงที่จริงว่วงก็มีหลายความหมายเนาะแต่ว่าในกรณีมาเทียบด้วยกันกับว่วงห่วงพูดนี่นะคือว่าว่วงนี่ก็หมายถึงว่วงก้อนหรือจำนวนเนาะซึ่งว่าคำว่าบ่วงเป็นคำราวเดิมประเภทคำนามคำนี้มันเน้นถึงก้อนงบประมาณหรือจำนวนที่คือกำหนดไว้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งมักใช้กับงบประมาณหลักตัวทุนการศึกษาดังตัวอย่างว่ารัฐบาลได้อนุมัติหมุนบ่วงเฉพาะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเนาะตัวอย่างหนึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมีว่วงถึงการศึกษาล่า ให้กับนักศึกษาเงี้ยดีไปขาดเขินขึ้นอ่อนจะม้วนอ้าขึ้นไม่มาหรือตัวอย่างหนึ่งธนาคารโลกหับห้องบ้วงเงินกู้ยืมมูลค่า300 ล้านดอลลาร์เลขตัวอย่างหนึ่งตามแผนการบ้วงเงินลงทุนได้ครับการพันขยายในระยะปี2025-2027นี่บอกส่วนหลายมันว่าเกี่ยวกับเงินบ่จำนวนเงิน
1: เ
0: ป็นดอกซ้อน
1: แม่นๆนี่นะแม่นละอาจารย
0: ์บ้วงงบประมาณตรวจเอาหมักไส้เนาะมานี่มาเทียบใส่คำว่าห่วงห่วงนี่ก็เป็นคำลาวเดินประเภทคำน้ำก็หมายถึงวงสิ่งที่เย็ดหรือกำหนดเป็นวงหรือว่าเงินที่กำหนดเป็นพูดในงบประมาณประจำปีเห็นไหมคำนี้มันแน่นถึงขอบเขตสายงานหมวดหมู่หรือบัญชีเฉพาะทางด้านกฎหมายหรือการบริหารมักใช้ในบริบทสายงานการลงทุนรวมเรียกหรืองวดเงินพัฒนาดังตัวอย่างว่าเงินจำนวนนี้ถือจัดอยู่ในกองเงินบริหารบริษัทพอสามารถเอามาจ่ายในห่วงการลงทุนได้คือบอกเพิ่นก็มีหลายห่วงเล่นบ่
1: เจ้าแม่
0: เพราะว่าทางด้านบริษัทหรือว่าโครงการจะตั้งใดนึงเพิ่นก็มีห่วงเงินของเพิ่นเงินห่วงเงินบริหารห่วงเงินในการลงทุนมันเป็นคนละห่วงบ่สามารถที่ไปใช้ถ้าว่าไปดึงใช้เอาเงินห่วงบริหารมัดมัดจ่ายอยู่ในห่วงการลงทุนได้บ่ดอกซ้อน
1: อืมบ่ได้เลยอาจารย
0: ์แม่นถ้าว่ามันได้มันก็เฮ็ดให้บัญชี
1: ซับสนแม่ซับสนบ่ซั่นเพิ่นก็บ่แยกบ่แยกบ่วงนะอาจารย
0: ์ก็บ่แยกแล้วบ่มีห่วงเงินนั่นห่วงเงินนี้ที่ว่าอีกตัวอย่างนึงโครงการก่อสร้างหัวแห่งนี้แม่นนอนอยู่ในห่วงการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างของแขวงเห็นป่ะนี่เป็นใส่คำว่าห่วงเลขตัวอย่างหนึ่งการร่วมมือระหว่างสองโครงการจะตั้งจะเน้นใส่ห่วงเรียกงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นต่ออันนี้ใส่คำว่าห่วงเข้าไปได้ยินมีเรื่อยบ่ดอกซ้อนอ
1: ัน
0: นี้คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนั่นล่ะเกี่ยวกับงบประมาณนะห่วงงบประมาณวันนี้มาเทียบใส่คำว่าพูดนี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามก็หมายถึงส่วนที่จัดแบ่งส่วนที่เฮ็ดเป็นกองไว้คำนี้เน้นถึงส่วนแบ่งงบประมาณหรือว่าหุ้นส่วนหรือส่วนแบ่งของบุคคลที่แต่ละคนควรจะได้รับตามข้อตกลงหรือตามสิทธิ์มักใช้กับมูลมรดกนะหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าผลกำไรดังตัวอย่างว่าลาวได้ลงทุนเข้าในห้างอาหารแห่งนี้30%และจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรตามพูดหุ้นของตนเองเห็นว่าอันนี้มันเน้นส่วนแบ่งกำไรเลขตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่ได้แบ่งตอนดินให้ลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามพูดของไผของเราเห็นป่ะอันนี้พ่อแม่คนมีดินหลายเนาะก็แบ่งให้ลูกเป็นพูดให้เลขตัวอย่างหนึ่งในการเฮ็ดเรียกกลุ่มเนาะทุกคนต้องได้รับผิดชอบเฮ็ดหน้าที่ในพูดของไผของเราให้สำเร็จตามคาดหมายเลขตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะรู้ว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก่อนในเมื่อก่อนในเวลาขาหมูได้ดับซ้อน
1: โอ้
0: หรือว่าขาหมูขาควายดิมันที่เป็นพูดมันตัว
1: แมนอันยุคเขตอันน่ะสนบทนี่ก็ยังมีอยู่ได้อาจารย
0: ์นั่นยังมีคือว่ายังมีแล้วขายเป็นพูด
1: แมน
0: แต่เป็นพูดดังนั้นทั้งสามคำนี้สามารถใส่แกนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่ได้อาจารย์ฟังอธิบายมานี่เออเก็บเฉพาะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นควรพบหมายความว่าทั้ง3คํามันจะเป็นคําที่ใกล้เคียงสามารถเอิ้นว่าเป็นคําหมวดความหมายแต
1: ่กรณี
0: ในกรณีไผ่กรณีมัน
1: มันน่ะนะก็ห่วมกันอยู่ความหมายนี่น่ะก็คาบเกี่ยวกันอยู่อันน่ะคือบ่วงกับห่วงนี่นะอันใส่ในงบประมาณเนาะเบี้ยงานการเงินบ่วงไผ่บ่วงลาวห่วงไผ่ห่วงลาวตัวอย่างว่าเฮาก็ใส่ในกรณีนี้นะห่วงนั้นห่วงนี้บ่วงนั้นบ่วงนี้แต่ว่าพูดนี่จะมีลักษณะติดพันกับเรื่องของชีวิตประจำวันหลายกว่าเด้ออาจารย
0: ์
1: มันพูดสินะมันพูดอันนี้พูดแล้วอันนี้พูดค่อยจังซี่นะไปหาปลาไปน้ำกันอาจารย
0: ์
1: เนี่ยได้มาแล้วก็ปั่นพูดกันมันปั่นกันบ่ตุกบ่แตกก็มีผู้ปั่นก็เสียไปอีกพูดนึงสั้นอันคันสิถามว่าแทนกันได้บ่ก็สิตอบว่าบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะมันแทนกันบ่ได้จะมี
0: ก็ให้จ่าแจ้งจริงเนาะอาจารย์ขอสรุปโดยย่อ3คำนี้บ่วงกันแม่นก้อนหรือจำนวนที่กำหนดไว้เน้นจำนวนหรือว่าก้อนขึ้น
1: เนาะ
0: บ่วงเนี่ยแม่นหมวดหรือขอบเขตอันนี้ของเรียกหรือว่าบัญชีโดยเฉพาะในเรื่องบัญชีเนาะ
1: เจ้า
0: เรื่องการจัดหมวดหมู่นี่นะส่วนว่าผู้ท่านแม่นส่วนแบ่งที่บุคคลมีสิทธิ์นะครับอันนี้เน้นผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลเนาะมันจะมีขึ้นนั้นสำหรับบ่วงห่วงและพูดจะมีขึ้นนั้น
1: ถ้าเมื่อใดที่เขาจะเน้นการจัดแบ่งกันก็แม่นคิดหาคำว่าพูดนี่โลดส่วนว่าอยากฮู้ขอบเขตที่จะแจ้งชัดเจนในเรื่องของเวียกงานบัญชีจ้ะการเงินการบัญชีเนาะอาจารย์เนาะก็คิดหาคำว่าห่วงส่วนว่าบ่วงนี่จะเน้นเรื่องก้อนหรือว่าจำนวนเนาะอาจารย์เนาะจำนวนนี่ก็เป็นหลายน้อยซ้ำใดซันใดมีรายการที่ว่าจะใช้งบประมาณในบ่วงนี้มันเว้าเรื่องจำนวนเลยได้อาจารย์เนาะเท่าใดมีเท่าใดแม่นเฮาใช้คําว่าบ่วงก็คือเว้าหั่นแหละกรณีใช้มันจะเฉพาะเพราะว่าจุดเน้นมันก็แตกต่างกันมีรายการแทนกันบ่ได้ใช้ให้มันถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้วอาจารย์อีก3คําอ้อแอต่อแยแล้วก็ยอกใหญ่เด้อาจารย์
0: ต่ออ้อแอต่อแยยอกใหญ่ทั้ง3คํานี้มีอันเป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงพฤติกรรมการว่าจาหยอกลิ้นหลอกล่
1: อ
0: และเกี่ยวพันกับเรื่องความหักเด็กซ่อน
1: เจ้า
0: ที่เป็นธรรมชาติของหนุ่มสาวบัวสมัยก่อนคือปัจจุบันนั่นบอก
1: เจ้าแม่นแม่น
0: ถึงมาถึงสามคำนี้มีความแตกต่างมีความคือแตกต่างกันที่นี่พ่อแอ่นี่เป็นคำซ่อนแบบลิ้นเสียงประเภทเป็นคำซ่อนแบบริมเสียงพยัญชนะตัวอเห็นบ
1: ่
0: ทั้งอทั้งแย่แต่เป็นพยัญชนะแกนจะเป็นตัวอดูที่มีเสียงมันมีโททั้งสองพยัญชนะอ้อแย่เป็นคำกริยาหรือว่าคำเสกแหละที่หมายถึงเข้าจาหยอกริมแบบป่วนประสาทที่ดอกซ่อนโอ้แอนี่
1: แบบกวนประสาท
0: เล่าจาหยอกลิ้นแบบกวนประสาทแสดงท่าที่หยอกล่อแบบซูซีน่ะ
1: น
0: ั่นบอกถูกต้อง
1: แม่น
0: คำนี้มันเน้นอยู่บนท่าทีแบบกวนกวนซูซีหลอกล่อแบบบ่จริงบ่จริงจังเพื่อเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกบ่ค่อยพอใจบางเชื่อก็อยากค่ายที่ถูกซ่อน
1: อือบ่แม่นแม่น
0: ดังตัวอย่างว่าคอยกำลังเว้าเรื่องเรียกเรื่องนั้นเวลาเขาผัดมาเว้าอ้อแอจนคอยรู้สึกใจค่ายจริงบ่
1: อือ
0: เวลาพวกเขากำลังจริงจังกับเรียกงานถ้าว่ามีผู้ใดคุณมองอ้อแอนี่ใจค่ายบ่ถูกซ่อน
1: แม่นเอิ้นว่าอันน่ะอ้อแอบ่ถึกย้ำพะนะอาจารย
0: ์อ้อแอบ่ถึกตัวอย่างนึงเท่าคำเห็นสาวผู้นั่นงามลาวเลยเข้าไปเว้าอ้อแอใส่จนเก็บให้ผู้สาวผู้นั่นรับตาสั่นใจ
1: อ
0: ื
1: ม
0: บางทีอันไปเว้าจังซั่นผู้สาวมันพอใจบ
1: ่บ่พอใจแล้วอาจารย์ในกรณีนี้นะ
0: พอใจเออมารับตาสั่นใจเนาะอืมตัวอย่างนึงยะสุภากันเก็บอ้อแออยู่หั่นคุณแม่มาเว้าให้ซุ่มลูกหลานเวลาเหยียดเหยียดเน ห่วงกันนะเยซูพากันเฮ็ดอ้อแอยู่หั่นมีเฮาสิบ่แล้วได้แม่นบ่
1: เจ้า
0: บางคนนี่มีเฮ็ดอ้อแออยู่นะฮะแบบบ่เอาจริงเอาจังนะผู้หัวดอกซ่อนเคยฟังเพลงอย่ามาอ้อแอบ่
1: อื้อเคยได้ยินผ่านๆอยู่ได้อาจารย์เอ้ย
0: เอออย่ามาอ้อแอขึ้นต้นว่าอย่ามาเงาเงาจ้องสู้เหมือนไก่แก่อย่ามาอ้อแอหรือว่าหัวแก้มหยอกอย่ามาปากปานเพื่อหวังร่วงหลอกเลขคนติดปอกหูดอกไปยอดซ้ายอันนี้คือเพลงหนึ่งห้องบอกหมายความว่าอันนี้ยิ่งพอใจบอกตามอันที่เป็น
1: โบโบแต่งมาตามกันเนื้อในประพันธ์มันกับโบพอใจได้อาจารย
0: ์แง่แง่บอกอย่ามาอ้อแอลิ้นรั่วหัวแก้มหยอกอย่ามาปากหวานเพื่อหวังลวงหลอกเลขกวนจิ้มปอกหูดอกไปหยอกตายหัวขึ้นมาว่าอ้อแอมีมาอันนั้นละอ้อแอบางเทื่อแต่ว่าดอกซ่อนคือไปว่าอ้อแอใส่ผู้ใดผู้หนึ่งบอก
1: กับสิว่าบ่มีเลยนี่กับบ่ดอกกับบางเทื่อก็มีแต่ว่าก็จะบ่ลักษณะโอเอหลาย
0: บางเทื่อบางคนนี่มีนิสัยแบบว่าน
1: ิสัยโอเอแม่นหลายเกินไปก็บ่ดีอาจารย์
0: หมายว่าเฮ็ดมู่ใจให้แล้วผู้สึกม่วน
1: นั่นน่ะอันเป็นนิสัยของผู้เกี่ยวนั่นน่ะ
0: มันนิสัยมักโอเอมักไปโอเอหมู
1: ่มันสิลึ่งเด้อาจารย์เดี๋ยวนั้นน่ะบางคนนี่ก็เป็นลึ่งเป็นนิสัยแท้ๆใด
0: อันนี้แหละอันนั้นอ้อแอ้อแอ้ที่หมายว่าใจหยอกลิ้นแบบอ้วนประสาท
1: แล้วจะ
0: แสดงท่าทีหยอกล่อแบบซื่อซีอันนี้มันอ้อแอ้เนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าต่อเงี้ยต่อเงี้ยนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าต่อต่อนี้ที่นี่หมายถึงเกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวก็ได้และเงี้ยเงี้ยไอ้เงี้ยเงี้ยเนาะเงี้ยนี่ก็หมายถึงซูซีเงี้ยวเงี้ยเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเงี้ยก็หมายถึงเว้าหยอกลิ้นเว้าหยอกไงเว้าเกี่ยวกันระหว่างบ่าวสาวคำนี้เน้นการเว้าหยอกลิ้นเว้าเกี่ยวกันเว้าแสดงความสนใจระหว่างบ่าวสาวโดยการเข้าไปเว้าทักทายหยอกไงแบบนี้ไม่สีจิตมิตรภาพซับซ
1: ้
0: อนนั่นประยานว่ายามแรงมาข้าวดวงทิ้งมักไปช่วยผู้สาวพดสวนพักอยู่แต่ฟังแคมป์พร้อมทั้งถือโอกาสเฝ้าต่อแงน้ำผู้สาวเห็นบ่จะว่าต่อแงเฝ้าต่อแงกันหมายว่าเฝ้าไปเฝ้ามาเนาะรวมกันไป
1: เฝ้าลักษณะโต้ตอบแล้วอาจารย
0: ์มีลักษณะโต้ตอบเด้อีกตัวอย่างนึงเด้อเฝ้าสาวคู่นี้ตั้งแต่สมัยฮักกันใหม่ๆก็เห็นมักเว้าต่อยแง่กันอยู่ตลอดจนได้สร้างครอบครัวน้ำกันเห็น
1: ไ
0: หมเว้าต่อยแง่กันไปกันมาในที่สุดก็ลงเอ่ยด้วยการสร้างครอบครัว
1: จ้ะ
0: และอีกตัวอย่างหนึ่งเท่าแอ๋เป็นคนขี้อายเวลาผู้สาวมาเว้าต่อยแง่เนี่ยเวลาผู้สาวมาเว้าต่อยแง่น้ำยำใส่มักหน้าแดงและปากบุคอยออกเลย มีบอกคนแบบนี
1: ้มีอาจารย์มีแท้มีแท
0: ้ถึงว่าจะเป็นผู้ชายผู้บ่าวเนาะบางเทื่อจะเป็นคนขี้อายผู้สาวเขาบอกอย่างนั้นก็ตัวแง่ใส่ย้ำแบกหน้าแดงขึ้นแต่ว่าส่วนหลายไม่มียิ่งดอกผู้ชายมันนิดหน่อย
1: เจ้า
0: เนาะอันนั้นเนี่ยคำว่าต่อแง่ที่หมายถึงเบ้าหยอกลิ้นเบ้าหยอกไงเบ้าเกี่ยวกันระบางเบาสาวมันนี่เข้ามาหยอกไงเห็นบ่เวลาอธิบายคำว่าต่อแง่มันก็มีคำว่า
1: หยอกไงแมน
0: บ่มันนี่เฉพาะคำว่าหยอกไงเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าหยอกหยอกหมายถึงเบ้าลิ้นพอเห็นมวนเห็นบ่เบ้าลิ้นบางคนก็มักหยอกเป็นประดับซ้อนหยอกเพื่อยังเพื่อมีความมวลคืนบัดนี้ไงในคำว่าหยอกไงนี่หมายถึงเว้าเกี้ยวเด้เว้าเกี้ยวหรือว่าเว้าหยอกก็ได้ เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหยอกไงก็หมายถึงเบ้าล่อลิ้นพอให้มวนนะคำนี้มันเน้นการเบ้าโต้ตอบล่อลิ้นกันไปมาแบบมวนซึนยางต่อเนื่องดังตัวอย่างว่าบ่าวสาวสมัยก่อนเวลาล้มควงยามค่ำคืนมักเว้าหยอกไงกันอย่างมวนซึนตัวอย่างหนึ่งยามมัวแต่เว้าหยอกไงกันหลายเฝ้าพากันตักน้ำใส่แองให้มันเต็มไว้จักหน่อยสิมืดก่อนอันนี้มันอยู่ชนบทเน
1: า
0: ะพ่อแม่เว้ามักเว้าให้ลูกหลานเวลาไปตักน้ำมาใส่แองนะบางทีก็เมาแต่หยอกไงกัน
1: เรียกบ่แล้ว
0: บ่แล้วเรียกบ่แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเสียงเบาสาวเบาหยอกไงกันทั้งสูงเสียงหัวดังมาจากหลังกองเฟืองกลางร้านเขาอันนี้หยอกไงนี่ส่วนหลายจะเป็นเบาสาวแหละหยอกไงกันเป็นบ่ดอกส่วน
1: แม่นแล้วก็จะเน้นเบาสาว
0: ดังนั้นทั้ง3คำนี้อาจารย์จะมาสรุปความแตกต่างเนาะอ้อแอต่อแง่แล้วหยอกไงอ้อแอนี่มันการเว้าอวดอวนซื้อซีล่อหลอกแบบจริงจังจุดเน้นเน้นท่าทีกวนประสาทเด็ดคือเฮ็ดให้อีกฝ่ายหั่นรู้สึกอยากฆ่าส่วนต่อแง่เน้นการเข้าไปทักทายเว้าเกี้ยวหยอกลิ้นระหว่างบ่าวสาวจุดเน้นเน้นการแสดงความสนใจด้วยท่าทีแบบนี้ไม่ตีกิ๊บนะส่วนหยอกไง เน้นการเว้าล่อลิ้นโต้ตอบกันไปมาจุดเน้นเน้นความมวนซื่นและสร้างบรรยากาศที่ดีเนาะจะมีเท่านั้นดอกซ้อน
1: เจ้าสามคำนี้กับบ่คือกันมีรายการก็ห่วมกันอยู่ก็สิใช้ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะอ้อแอนี่แม่นๆแบบกวนประสาทนะแบบว่าบางคนนี่บ่มักนิสัยของคนอ้อแอเลยเด้อาจารย์อ๋อเพราะว่าคือว่าเป็นการเว้าที่เอาจริงเอาจังเอาแน่เอานอนหรือว่าเสื้อถือบ่ได้แค่นั้นเนาะเพราะว่าจักแม่นเล้าเว้าแท้หรือเว้าลิ้นเนาะแล้วก็บอกให้เซาบ่เซามีลักษณะซูซีมันหลายเทื่อตัวหลายเทื่อมันอยากไห้ได้บัดนี้บางคนเป็นคนที่จริงจังกับอันน่ะจริงจังเอาว่าจริงจังเดนี่ก็บ่มักเลยคนแอนี่นะคนที่คึมนี่ก็สิบ่มักปานใดเห็นนะเพราะว่าแอนี่จะเน้นว่ากวนประสาทนี่กวนประสาทนี่กวนหน่อยนึงนี่ก็พอให้ประสาทนี่ผ่อนคลายมันกวนนักหลายประสาทเฮ็ดเวียกหนักขึ้นที่อาจารย์เฮงสิยุ่งนั่นเป็นแอบัดนี้อ้อตอหรือตออาจารย์แต่ถามสะกดคำก่อนมีแม่เอกบ่
0: มีแม่เอกอ๋อเป็นวจนกรมอาจารย์ไปชอบเป็นยึดอันบุงนี้มีเอกนะเอ้ามันคือบุงนี้คำบัดแล้วเราไปเห็นม
1: ี
0: เอก
1: อ๋อตอ
0: แง่
1: แบบว่า
0: ตอแง่
1: ไม่เอกเนาะคืออันน่ะเว้าไปเว้ามานี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: เว้าหยอกไงส่วนหลายก็จะเน้นเรื่องเบาสาวแต่ว่ามีลักษณะแบบว่าการอันน่ะล้มกันหรือว่าทักทายกันแบบไม่ตีจิตมิตรภาพเนาะมันเบาสาวนี่ก็บางเทื่อก้าวไปถึงการสร้างครอบครัวน้ำกันเด้เพราะว่ามันมีการโต้ตอบเด้ผู้นี้เว้าผู้นี้โตมาจังซี่เนาะแม่นตอแง่บัดนี้หยอกไงสะกดคําไม้ๆหรือไม่ม่วนอาจารย
0: ์ไม้ๆไม้ๆ
1: ไม้ๆจังค่อยถึกเด้อมีแต่กัน
0: ไม้ๆเด้อหยอกไง
1: สละไอ้ไม้ๆจังค่อยถึกเนาะหยอกไงนี่เน้นแม่นเว้าลิ้นเนาะโต้ตอบกันไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศเนาะอันหยอกไงนี่จะต่างอ้อแอมีรายการเนาะเห็นบนต่างเลยว่าโต้ตอบกันไปมาแต่ว่าเน้นเรื่องของบรรยากาศหลายคนก็มักดอกอันหยอกไงกันนี้เว้าโยกจะต่างกับอ้อแอเด้จะบ่คือกันอ้อแอนี่บางคนบ่มักนี่บ่แม่นสร้างบรรยากาศเด้เนาะอาจารย์เนาะมันอยากไห้เด้
0: อยากไห
1: ้แต่ว่าหยอกไงนี่มันเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ ว่าระยะสุดท้ายนี้ดงซ่อนสิเปิดเพลงที่อาจารย์กล่าวถึงยามาออแอให้มีรายการได้ฟังน้ำกัน
0: เจ้าเจ้าทำกันได้ก็มีต่อกับคำเดียวเพื่อออธิบาย
1: เจ้าเจ้าอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าพวกเขาเจอกันสนทนาน้ำกันตรงอีกเพราะอาจารย์คาเวียกแล้ว
0: เจ้า
1: ขอบใจหลายๆอาจารย์โชคดีเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำซ้ำเนาะมีรายการคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไส้โดยเฉพาะเป็นการนำไส้คำซ้ำในชีวิตประจำวันนี้โดยเฉพาะ4คำทำอิดนี่นะเสื่อมยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและก็เสื่อมสารดอกซ้อนสังเกตเห็นว่าคำนี้นี่ไส้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันแต่กับโมเมนต์การสนทนาทั่วไปดอกในนะเวียกงานเนาะมีรายการจะเห็นไส้หลายแท้ๆคำทั้ง4นี่โตมาอีกเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพคือว่าหั่นแหละ4คำนับอิดหั่นเสื่อมหั่นเป็นสะกดโซสร้างเด้ออันนี้เน้นแท้ๆสังเกตบางคนนี่สะกดคำผิดบัดนี้เสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพคือว่าแหละพร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายเด้อเสื่อมโซสร้างกับเสื่อมโซเสือนี่นะ2คำนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะก็เห็นไส้หลายมาบ้วงห่วงพูดอันนี้ก็ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันส่วน3คำสุดท้ายนี่คือว่าเห็นไส้เรื่อยๆโอเอโตเยแล้วก็หยอกใหญ่มื้อนี้เน้นเรื่องของการสะกดคำเป็นพิเศษให้มีรายการเพราะว่าคำซุมนี้ในตัวจริงสังเกตเห็นว่าการไส้ทั่วๆไปนี้ยังมีผู้มักไส้หลงหรือว่าไส้ผิดอยู่เนาะสำหรับอาทิตย์นี้อาจารย์จะบ่ได้เข้าร่วมสนทนาแล้วในมื้ออื่นมื้อหือมื้อนึงคือพุธพฤหัสศุกร์พอดีเลยดร.ซ่อนจะสืบต่อนำเสนอไว้ก่อนแล้วภาคที่1ภาคอัครวิธีให้มีรายการนะครับฟังให้มันจุดมดเนาะยังอีก4บทสุดท้ายคิดว่า3มื้อนี้มีเวลาเพียงพอบัดนี้อาทิตย์ต่อๆไปจังค่อยว่ากันใหม่แล้วก็อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอีกในอาทิตย์ต่อไปเบิ่งว่าอาจารย์จะสะดวกในมื้อใดปกติแล้วตามตารางอ่ะนะปกติแม่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์คันว่านอกเหนือจากนั้นมานี่เปว่าบ่ปกติเนาะมีรายการเนื่องจากว่าอาจารย์ก็มีเวียกหลายเด้ได้เข้าร่วมกองประชุมคันมื้อใดเข้าห้องห่วมกองประชุมกับโอ้กว่าจะเลิกมีรายการ 5:00 น. 17:00 น.มาก็บ่ทันมีเวลาค้นคว้าเนาะในหั่นน่ะเวลาราชการในหมดมือหั่นน่ะอาจารย์ก็เข้าห่วมกองประชุมเช่นเดียวกันแล้วก็สิบ่ได้มีเวลาค้นคว้าคำศัพท์ที่มีรายการฝากหั่นน่ะก็เลยว่าบ่สะดวกที่จะสนทนาในรายการก็บ่เป็นหยังเฮาอ่อนอาทิตย์ต่อไปนี่ยังมีคำศัพท์ข้างจำนวนหนึ่งที่ดอกซ่อนเว้ามื้อนี้ก็ลืมไปว่าโอ้ยังมีคำศัพท์ข้างของเมื่อวานนี่เอายกยอดไปอาทิตย์ต่อไปอีกว่าเป็นยังเนาะส่วนว่าคำศัพท์ใดที่ยังมีความข้องใจอยากฝากก็ส่งให้ดอกซ่อนทางวอทแอปยังได้อยู่020-5986-4685เด้อคือได้เว้านำมีรายการเนาะนี่ในสร้างควบคุมเสียงเพิ่นซอกมาให้แล้วเพลงประกอบการอธิบายเบิ่งเด้อดอกซ่อนสิอ่านว่าเพลงนี้สิหยังเพลงยามาอ้อแอคืออาจารย์แสงฟ้าว่าหั่นแหละนักห้องอนุสรไพยสิทธิ์แต่งโดยบุญธรรมสีพรมใสวันซันเดย์มีรายการเอ่ยฟังเบิ่งดอกซ่อนก็ได้ยินผ่านบ่ได้ตั้งใจฟังอาจารย์แสงฟ้าห้องให้ฟังน้อยนึงวันนี้ฟังเต็มรูปแบบเนาะมีรายการจริงนี่มีภาพประกอบพร้อมใดแต่ว่าบ่ได้เห็นฟังเสียงส่งท้ายมีรายการพร้อมกับเพลงนี้เนาะอัดท้ายในรายการมื้อนี้มอบเพลงที่จะดังออกไปนี้เป็นความสุขความบึกบานมนต์ซื่นให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลามีค่าติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาและพบกันใหม่มื้ออื่นขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกๆท่านลาก่อนสบายดี

0: App M Service
1: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนได้นอ
0: ต้อง App M Service
2: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
0: อต้องแอป M Service
3: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
0: ่ก็ต้องแอป M Service
4: โอ้ว้าวคักแท
5: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
3: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
5: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
7: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นรายการอาทิตย์อัสดงที่อักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านฮอดเวลา 18:59 อภิญญาสุริยวงศ์ผู้ดำเนินรายการลบเหล่าเต่าคืนมานำออกความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นกลับมาตอนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเลยเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำแบบลูกทงบรรณาให้มีรายการได้รับฟังบ่ว่าจะอยู่บ่อนใดก็แล้วแต่อยู่ให้อยู่นาอยู่หัวอยู่สวนกำลังไล่งัวเขาแรงอยู่ตอนนี้หรือกำลังขับรถขับรางกับบ้านกับซองเวตลาดตะลีซะแล้ว ขอให้ทุกคนได้มีความสุขเนาะเบิ่งอากาศกะบางเทื่อกะสีคึมๆมาว่าซั่นซะระมัดระวังถ้าว่าฝนตกลงมากะเดถ้าว่าฝนตกลงมานี่มันได้คอยแลนได้เปิดไฟขึ้นแน่เนาะสำหรับรถใหญ่หรือรถจักรก็ดีถ้าว่ามันฝนตกแห้งสิได้เปิดไฟแล้วก็คอยแลนเพื่อให้ผู้ส่วนทางได้เห็นเด้อท่านผู้ฟังเด้อรายการของพวกเขามีคอมมอนคอมซื่นและกับการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเลยเด้อวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสคันว่าเป็นประจำมันต้องทุกมือได้เนาะมีข้ามอยู่ข้ามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะอาทิตย์นึงมี4มือที่พวกเฮาพบกันอยู่หน้าปาร์ต FM 103.7 MHz ติดตามเฮาฟังได้ทั้งวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วก็ยังติดตามทั้งเพจ Facebook Lao National Radio และก็ยังทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกเด้อท่านผู้ฟังติดตามได้ทางใดมันสะดวกก็แม่นติดตามเฮาฟังได้ทุกรายการเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฝากไว้ก่อนจะเข้าสู่ข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮากับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกำลังเจ็บออดๆแดดๆอยู่ในปัจจุบันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ทางหน้าจอปัจจุบันนี้3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดสวยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนีเอนไซม์นี่มีจุดเด่นก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดบำรุงทางกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับความสมดุลลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นและก็ปรับความสมดุลของร่างกายโดยรวมและท่านผู้ฟังโนนีเอนไซม์เนาะเคียงคู่กับท่านที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวดื่มน้ำน้อยและให้ในร่างกายออนแอร์บ่แข็งแรงเนาะลุกเงยหน้าขึ้นก็วิ่นก้มลงก็บ่จะก้มเพราะว่าเงยหน้าขึ้นแล้วมันวิ่นจังซี่แหละสาเหตุ1เนาะก็มาจากเลือดของท่านนั้นขุ่นเลือดเหนียวจังซี่แหละบ่สามารถไปไหลเวียนไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ละส่วนได้อย่างว่องไวดังนั้นสุภัทโอสถช่วยทานได้เด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนอนอยู่ตามผนังเส้นเลือดของเฮานั่นแหละนั่นก็คือสุภัทโอสถแล้วก็ยังมีนารายณ์คลายเส้นผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดหลังปวดเอวเส้นไขกระดูกทับเส้นจังซี่แหละนารายณ์คลายเส้นช่วยทานได้เด้อ1สุดมี3อย่างคู่กันเลยกินคู่กันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเป้าหมายของทางบริษัทก็คือเพื่อให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นำเอาผลิตภัณฑ์นี้มาฝากเพื่อนมิตรรายการและก็ยังมีถ้าผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็แม่นมีคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกหลายอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาจังหน่อยจังว่าจังว่ากันตื่มอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ่ต้องเสืออภิญญาโทรไปถามบริษัทได้เลยต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างแน่กินอย่างแน่จังสิดีจังสิปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกนั้นต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นตัวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสิมีแผนการตลาดให้พร้อมอยากได้ผลิตภัณฑ์ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนผู้แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะ020-885-6599และก็5449-5449เด้อฝากโทรไปถามเลยแล้วท่านจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจเลยเนาะท่านผู้ฟังจังหน่อยจังเว้ารายละเอียดกันเติมตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อน
1: ตัวโรนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการ
2: ก็ไอแดงวงไงหลาย
1: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
2: ่ก็ในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยๆๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
2: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้ว
2: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
1: ้ก้มก็บ่ได้อีก
2: โห
3: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
1: ก็
3: ตะกี้กินยาแก้วิต
1: พอตะกี้พอกินยาแก้วิตดิ
3: โห โอ้
1: ด้วยด้วย
3: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกวินก็บ่กินละ
2: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยอ๋ออีพ่อนี่สิวินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
4: วันนี้เช้าแล้วยายแกวิน
1: โอ้ยายแกวินเช้าแล้วเนาะ
4: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: เออดีใจเนาะ
5: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
6: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
7: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020-8856-5599

ท่านผู้ฟังไปสองเสียงเพลงหนึ่งเสียงลำแล้วก็เสียงเพลงบทได้ติดต่อแต่ว่าติดตามอัดแล้วไม่ไหมของแสงดาวีฝากตอนมีรายการเป็นเสียงลำเนาะลำเดินแล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงคิดว่าคงจะถืออกถือใจเพิ่นมีรายการที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้เป็นจังไรถือใจบ่ล่ะคำบ่ถือก็แม่นตามข้อความเด้อข้อความมาทางเพจ Loud National Radio ที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็แม่นพิมพ์บอกมาโลดว่าอยากจะฟังเพลงเสียงเพลงใดล้ำก่อนใดของศิลปินท่านใดก็บอกอภิญญามาใดเนาะเพลงใดใหม่ที่หากก็ออกมาใหม่ๆก็อยากให้มีรายการได้รับฟังก่อนหมู่ว่าซั่นซะคือเมื่อกี้นี่แหละของแสงดาวีก็หาก็เฮ็ดแล้วได้เนาะถ่ายทําแล้วอาทิตย์แล้วนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามกดแชร์อยู่ทั้ง YouTube ดอนไซสตูดิโอเด้อท่านผู้ฟังเด้อดอนไซสตูดิโอมีหลากหลายเสียงเพลงของแต่ละของผลงานแต่ละศิลปินหลากหลายอีหลีอยู่ทางค่ายดอนไซสตูดิโอท่านมักแบบใดเข้าไปเปิดฟังได้เลยทาง YouTube ดอนไซสตูดิโอนะกับทางบริษัทไอราดาลาวนำเอาเสียงเพลงเสียงรำจังสิแหละมาเปิดให้มีในการได้ครับฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะ 18:00 น.จนฮอด 19:00 น.ข้อมูลคำสื่อเป็นของท่านผู้ฟังพร้อมกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพเนาะให้ท่านได้ครับฟังและก็ซอกซื้อสั่งซื้อเนาะมาเบิ่งแยงสุขภาพของท่านแต่ว่าปัญหาภูมิต้านทานที่ว่าออนแอร์จังซี่แหละเวลาฝนตกฝนลินมาแข่งฝนน้อยนึงก็เป็นวัดโหลดหมายถึงภูมิต้านทานของเฮาออนแอร์นะฝากไว้กันตื่มเด้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทอาราดาลาวก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์นี่ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้ดีขึ้นนะท่านฟังเด้อผู้ใดภูมิต้านทานต่ํานี่สั่งซื้อไปกินโลดเนาะมาเอาอภิญญาก็ได้หรือโทรไปหาทางบริษัทไอราดาลาวโดยตรงได้เลยเด้อควบคุมความดันเลือดผู้ที่หลายคนก็เป็นได้เนาะผู้ที่เป็นอยู่หรือว่าหลายคนที่กำลังกังวลอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าพญานี่ก็เป็นคนเป็นหลายโดยเพราะความดันไขมันเนี่ยน้ำตาลจังสิเดระดับมันสูงขึ้นร่างกายของเราก็แน่นอนแล้วมีอาการขึ้นมาเลยทันทีนะโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้และก็ยังส่งเสริมหรือว่าปรับระบบขับถ่ายเนาะให้มันดีขึ้นหมายถึงไปปรับความสมดุลในลำไส้ของเฮานี่ให้มันกินง่ายถ่ายสะดวกเพิ่นว่าบ่แม่นกินแล้วจู่3มื้อก็บ่เข้าห้องน้ำจังซี่มีได้ผู้ลางคนนะบั่นทอนสุขภาพของเฮาลงนับมื้อได้หั่นท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นโนนิเอนไซม์แต่ก็ปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวไหลเวียนบ่สะดวกกันสิเป็นเหตุให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองบ่หรือว่าแตกอยู่บ่อนใดในร่างกายนี่ก็บ่ดีย้อนเลือดเฮามันเหนียวมันขุ่นมันบ่สามารถไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็สุภาพโอสถช่วยทานได้เช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดถ้าเลือดสะอาดนี่ก็แน่นอนและไหลไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทุกส่วนก็เป็นเฮ็ดให้สุขภาพดีแล้วและผิวพรรณสดใสยิ้มแย้มสะตัวอารมณ์ก็ดีขึ้นมาถ้าว่าสุขภาพดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเจ็บออดๆเนี่ยปวดหัวเข่าปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาไปซะแล้วผู้เฒ่าผู้โอ มันบ่เลือกได้ซุมือบ่แม่นแต่ผู้เฒ่าเด้อผู้หนุ่มผู้น้อยคือแต่เฮาเจ้าข่อยนี่ก็แม่นปวดคือกันผู้บางคนเป็นกระดูกทับเส้นบ่จังซี่เส้นเอ็นมันไข่เนาะนารายคายเส้นช่วยทานได้เส้นเดียวกันเด้อช่วยทานได้ดีแน่นอนอันนี้นะพี่น้ากินแล้วโอ้คักแท้เลยกินแล้วมันบ่ปวดนะเส้นประสาทมันบ่ไขขึ้นไปถึงกระดูกสิมันก็บ่เป็นกระดูกทับเส้นนะท่านผู้ฟังเนาะ3อย่างที่เว้ามานี่เป็น1สุดเป็น1สุดกินคู่กันเลยเป้าหมายของบริษัทแม่นหยังจังเอา3ผลิตภัณฑ์นี้มาให้ทานได้สมใส่คู่กันพร้อมจะปรับความสมบูรณ์ในร่างกายของเฮานี่ให้มันดีขึ้นนะท่านผู้ฟังเป้าหมายก็คือเน้นให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีนะคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรหน่อยอยู่แต่ว่ากระจิงใจมอบให้นะกับครอบครัวเฮ็ดให้ครอบครัวยิ้มได้เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังได้ดีขึ้นนะท่านผู้ฟังอารมณ์ดีตัวสุขภาพดีแม่นบ่ท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ทุกคนมีสุขภาพดีสำคัญกว่ากำไรทางด้านธุรกิจนั่นคือคำขวัญของบริษัทเด้อท่านผู้ฟังบ่เน้นกำไรและก็เน้นให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็เข้มแข็งประเทศชาติก็ได้รับการพัฒนานี่คือเป้าหมายของทางบริษัทมีวัตถุประสงค์มอบกำไรคืนกำไรให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นโครงการเป็นสวัสดิการของทางบริษัทเองเนาะถึงว่าบ่หลวงบ่หลายก็ยินดีจริงใจที่จะมอบให้กับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุภาพโอสถและก็สมุนไพรคลายเส้น

นารายณ์คายเส้นนี่นะ1สุดนี่นะเราจะมอบกำไรขึ้นกำไรให้กับลูกค้าตื่มเป็นระดับไปนะท่านผู้ฟังเริ่มต้นสั่งซื้อ1ชุดนี่นะจะสมทบ 100,000 กีบไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกแต่ละระดับต่างกันเริ่มต้นจาก1ชุด1ล้านกว่ากีบนี่นะเนาะเวลานอนห้องหมอมีเงินสวัสดิการ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเด้อถ้าเสียชีวิตยังมี2ล้านกีบให้อีกและก็อีกหลายๆระดับที่ว่าสักการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการคืนกำไรให้กับลูกค้าหลายขึ้นเป็นลำดับนั่นเองเนาะสอบถามเพิ่มเติมมันแมนแท้บอที่อภินาเว้าอยู่ทางรายการอาทิตย์อัสดงแมนความจริงบอถามทางบริษัทได้เนาะเพิ่นบอกว่าผู้ใดที่บอกว่าจากฮู้จากรายการอาทิตย์อัสดงเพิ่นจะลดราคาให้พิเศษและก็สามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าร่วมโครงการได้และก็ส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงหัวคันใดเฮือนเลยนะถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีแผนการตลาดให้นอกนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีแพทย์มีหมอให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆ020-8856-5599และก็5449-5449นั่นเป็นเบอร์โทรที่ท่านสามารถติดต่อได้เนาะเอามวลซื่นกันตื่มอีกสักก่อนจักน้อยจังโอจังลมกันต่อเนาะท่านผู้ฟัง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอาเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อท่านผู้ฟังมื้อนี้อาจสิยังแข็งแรงอยู่และสิฮู้บ่ว่ามื้ออื่นเฮาสิเป็นหยังแน่มันบ่ฮู้อนาคตล่วงหน้าได้คนเฮานี่เนาะมันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือกันกับรถกับล้างเครื่องจักรต่างๆดังนั้นแนวใดมันสิแข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบ6หมวดฮะกินอาหารให้ครบ6หมวดดื่มน้ำให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อนะสำคัญอีหลีเนาะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอถึงว่าบ่มีเวลาผู้บางคนก็ว่าโห้ยจะมันปัญหาเวลายากออกกำลังกายนี่ยากเวลาจาก 4-5 นาทีต่อมือบ่ต้องออกหลายเนาะ 4-5 นาทีก็เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายแต่ว่าเวลาอยู่ห้องล่างห้องการห้องการใดที่ว่าสูงๆแน่มีลิฟต์มีขั้นไดขอให้ท่านเลือกขึ้นขั้นไดเด้อเลือกขึ้นขั้นไดลบไปลบมามือนึงลงหลายๆเทื่อดีคือกันให้เป็นการออกกำลังกายโดยที่ท่านบ่ต้องไปหาเวลาออกกำลังกายเพิ่มเลยอันนี้ผู้บางคนนี่เขาจะลงขั้นใดอยู่ห้องการอภิญญานี่ก็มีเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีเลย3ซีซั่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงลงมาเอาหั่นเอานี้แน่ลืมหั่นลืมนี่แน่หรือว่าลงไปประสานเวียกงานจังซี่บ่ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นี่ก็คือบ่ได้ออกกำลังกายอย่างโอ้ยลบทำอิฐนี่ก็เป็นเซางาบเซาเงยพูดแล้วลบ3ลบ4ไปละธรรมดาเนาะถือว่าร่างกายเฮามันปรับความว่าความลึ่งเคยกับสภาพเนาะขาก็บ่ปวดได้ดนไปแล้วบ่เมื่อยหันใจก็บ่หอบเอิ้นขึ้นทําอิฐนี่ปาดขึ้นฮอดซันซีนี่ปรับเซางาบเซาเงยพุ่นแล้วมันเมื่อยแต่ว่าผู้เขาเจ้าประจําอยู่หันเดียวขึ้นเดียวลงเขาเจ้าก็ธรรมดาดังนั้นเฮาต้องฝึกร่างกายให้มันออกกําลังกายให้สม่ําเสมอว่าสังเกตคนญี่ปุ่นท่านผู้ฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนที่สุดในโลกผู้เฒ่าผู้ที่เข้าบำนาญแล้วเอิ้นว่าผู้เฒ่าเนาะ6 70ไปอายุหลายแต่ว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนเขาเจ้าจะบ่หยุดออกแรงงานถึงว่าอายุหลายแล้วหรือถึงว่าเฒ่าแล้วบ่แม่นจะไปขุดไม้ง่ายคนนักนวงบ่แม่นเฮ็ดก๊อกๆแก๊กๆอยู่น้ําเฮือนน้ําซานนี่น่ะนักแน่เบาแน่ปนกันไปสิแต่ว่าเฮ็ดบ่เซาเฮ็ดอยู่เรื่อยเมื่อยก็พักเฮ็ดเทื่อละน้อยแบบสิน่ะโดยที่บ่นอนอยู่ล่าว่าซั่นซะว่าเฒ่าแล้วเมื่อยนอนอยู่ล่าแห้งเมื่อยเขาเจ้าจะบ่เซาที่ให้ร่างกายมันได้เคลื่อนไหวเป็นปกติอายุก็ยืนสุขภาพก็แข็งแรงนี่สำคัญดังนั้นอย่าฟ้าว่าตนเองเฒ่าเพิ่นบอกว่าคำว่าเฒ่าเว้าค่อยๆก็เจ็บจนมันแม่นแท้เลยเฮาต้องบ่ยอมเฒ่าเนาะบ่ยอมเฒ่าหมายถึงว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอยู่ตลอดนี่เฮาหมายถึงเฮาบ่เฒ่าแล้วเฮาแข็งแรงอายุเฮาก็หลายเฮาอายุเฮายืนอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆนี่ๆบ่ขาดสารอาหารกินอาหารที่เป็นประโยชน์และแถมได้ออกกําลังกายเฮ็ดเวียกเฮือนก็ก๊อกแก๊กน้ําลูกน้ําหลานไปบ่อยู่บ่เซาจังซี่เพิ่นเอิ้นว่าผู้เฒ่าบ่อยู่บ่เซาหั่นน่ะผู้นั้นน่ะอายุยืนเราก็แข็งแรงอีกเนาะอันนั้นฝากไว้เติมเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังแต่ว่าสารอาหารตัวใดที่มันขาดไปภูมิต้านทานเฮาอ่อนแอจังซี่ก็แม่นช่วยทานได้ก็คือโนนีเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวโนนีเอนไซม์ช่วยให้ภูมิต้านทานของท่านดีขึ้นและก็สุภาษโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาด เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกและก็ยังมีนารายคลายเส้นนารายคลายเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดแข้งปวดขากระดูกทับเส้นจังซี่นารายคลายเส้นช่วยทานได้ทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดแล้วก็กินคู่กันและก็สามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพของทานแข็งแรงแนะนำซื้อผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุภาพโอสถและก็นารายคลายเส้นกิน 3-6 เดือนขึ้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อระยะเวลาการเบิ่งแยงสุขภาพ 3-6 เดือนจังซี่แล้วก็มีสุดประหยัดอีกท่านผู้ฟังสามารถเลือกซื้อเพื่อทดลองว่ามันดีขึ้นแท้บ่15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนท่านสามารถเลือกเอาแพ็คเกจนะแพ็คเกจของท่านว่าท่านอยากจะลองก่อนบ่ผลิตภัณฑ์อยากจะเบิ่งแยงรักษาสุขภาพไปเบิ่งก่อนโอ้ครับมันคักมันแน่ก็ซื้อตื้มก็บ่เป็นหยังส่องมาอิงตามเงื่อนไขเศรษฐกิจของท่านนี่แหละสําคัญเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งทางบริษัทก็บ่ได้เน้นมุ่งหวังว่าเพื่อเอากําไรจากทุกท่านมีแน่นอนมีกำไรแต่ว่าเอาน้อยๆเล็กน้อยเป้าหมายของทางบริษัทแท้ๆแม่นเพื่อให้ทุกคนนั่นแข็งแรงถ้าว่าทานแข็งแรงแล้วทานจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์เฮามีคำขวัญประจำใจของทางบริษัทแนวนั้นเนาะ8856-5499-5449-5449โทรไปสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะตลอดใจ24ชั่วโมง8856-5499-5449-5449เวลาใกล้สิเบิดแล้วเอาฟังอีกนึงเสียงเพลงจังกลับมาโอ้ลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการ
3: กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ครับไอแดงวงไงหลาย
3: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
4: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยๆๆติกี้ไปเสียญาบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียญากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียญาสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
4: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
3: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: โหย
5: น้องพ่อก็เค้าอยากแก้วินเด
3: ้อก
5: ็ติกี้กินยาแก้วิน
3: พอติกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
5: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
4: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยอ๋ออีพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
3: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
6: มันบ่วินมันก็บ่กิน
3: เออดีใจเนาะ
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเทื่อ02054495449

ลาของทางรายการก็บอกกันยับยับมาเบิ่งเวลาแล้วก็ใกล้สิเบิดเนาะถ้าบ่ฟังเนาะเพลงก็ยังบ่ทันสุดก็เลยขออนุญาตห้วยลงจักน้อยนึงได้สั่งได้ลากันได้สั่งได้ลากันจากทางรายการก็พวกเฮาอย่าลืมเด้อถ้าบ่ฟังสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ว่าซั่นเฮาจะสุขภาพดีไปพร้อมกันเด้อถ้าบ่ฟังถึงว่าเป็นโครงการที่บ่ที่บ่ได้เน้นผลกําไรเนาะแต่ว่าเน้นเรื่องให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวขอบใจทุกท่านที่วันที่ตามรับชมและก็รับฟังรายการของพวกเขาขอบใจทุกท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงฝากไว้กันเติมเด้อสุภัทโอสถและก็นารายณ์คายเส้นและก็โนนิเอนไซม์1สุดที่ท่านสามารถสั่งซื้อและก็เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นําทางบริษัทไอราดาลาวของพวกเขาได้พร้อมด้วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านอย่าลืม020-8856-5599และก็5449-5449เด้อเวลาใกล้สิเบิดแล้วยังคงให้ท่านได้รับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงจากทางรายการเบิดเพลงเบิดเวลาอภินันท์ลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีเงินใช้ให้พ่อญาติลูกค้าเบิดสู่ผู้สู่คนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีลาวก็เกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานลาวและกูบาสืบต่อห่วมกันพัฒนาเวียกงานกีฬาและกายกรรมให้ก้าวทันระดับสากลจีนและกัมพูชีสืบต่อสุกโยการสร้างโคห่วมสัตกรรมอย่างนักแน่นสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแผนจะจัดการเจรจาโยกาตาในมื้อนี้ต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดในวันที่30มิถุนายนนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนที่นครหลวงปักกิ่งเนื่องในสารเขียนว่าเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในนามคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมาชิกภาคและประชาชนลาวขอส่งความสมเซยอันอบอุ่นและพรไซอันประเสริฐมายังคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมาชิกพรรคและประชาชนจีนอายน้องถูกทั่วหน้าตลอดระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันสลัดซองไซของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชาชนจีนอายน้องสามารถญาติได้บรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการต่อสู้เพื่อเอกราชแห่งชาติก้าวไปถึงการสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949ได้นำพาประชาชนจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978เป็นต้นมาและการนำหุ้นต่างๆของจีนได้สืบต่อนำพาประชาชนจีนสร้างสาประเทศสังคมนิยมตามสีสันของจีนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่การจัดตั้งพันธ์ขยายแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ตามถิดหันเป็นทันสมัยและมีคุณภาพสูงยิ่งเหตุให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องสังคมมีความสงบปลอดภัยฐานะบทบาทและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนนับมือได้หับการยกสูงขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลภาครัฐบาลประชาชนลาวขอแสดงความสมเซยอย่างสุดอกสุดใจต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ภาครัฐบาลและประชาชนจีนอายน้องญาติบ่าได้ในตลอดระยะ105ปีที่ผ่านมาเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันสลัดซองไซของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชาชนจีนอายน้องจะสามารถบรรลุมรรคผลอันใหญ่หลวงในการฟื้นฟูความศรีวิไลของสนซัดจีนบรรลุเป้าหมาย100ปีเหตุการณ์ที่ทรงนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยมอย่างนักแน่นตามสีสันพิเศษของจีนอย่างแน่นอนพวกข้าพเจ้ามีความเอกอ้างทนงใจและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าถึงแม้นสภาพการพักพื้นและสากลในแต่ละระยะมีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนก็ตามแต่ภายใต้การนำพาของสองศูนย์กลางภาคลาวจีนสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อระหว่างสองผักสองหลัดและประชาชนสองชาติลาวจีนนับมือนับก้าวเข้าสู่ล้วงเลิกแตกดอกออกผลอย่างพอหยุดยั้งและกลายเป็นคู่หวมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ในปัจจุบันซึ่งมากผลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ย้อนความไว้เนื้อเสื้อใจทางด้านการเมืองในระดับสูงระหว่างสองผักลาวจีนและความเอาใจใส่ซีนำอย่างใกล้สิทธิ์ของการนำสูงสุดของสองผักสองหลัดแล้วจีนอันได้เหตุให้การหัวมือได้หับการเสริมขยายอย่างตั้งหน้าเข้าสู่ล่องเลิกในถูกคงเขตเวียกงานและขั้นแห่งการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติแล้วจีนผักหลัดและประชาชนลาวยืนยันอย่างนักแน่นว่าจะเหตุสุดความสามารถของตนหัวมกับผักหลัดและประชาชนจีนอายน้องเพื่อปกปักรักษาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามระหว่างสองประเทศลาวจีนให้สืบต่อได้รับการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่ง เพื่อประกอบส่วนในการสร้างปะสะคมหวมสตกรรมของมวลมนุษย์เพื่อปกปักหักษาสันติภาพเสถียรภาพความยุติธรรมและการหวมมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจงสืบต่อญาติได้ผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจแห่งการสร้างสาสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่สร้างประเทศจีนให้นับมือนับมีความเข้มแข็งทันสมัยและมีความหุ่งเหืองศรีวิไลขออวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีและการสร้างครูหวมศิลปกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่จงมันคงขนงแก่นตลอดไปการสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะผักคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักแต่ละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความหับผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องประการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทร์ท่านนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้พนักงานลักแรงมีส่วนร่วมคนกลัวประกอบความเห็นและลงคะแนนเสียงต่อเป้าหมายที่จะเข้าแผนกำหนดพนักงานในแต่ละประเภทบนพื้นฐานผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแผนกำหนดดังกล่าวได้เป็นบอนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว
1: ้แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบอนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจัดวางพนักงานถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสร้างแผนกำหนดพนักงานในภาคของแดนบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นยังได้ค้นคว้าซับซ้อนพนักงานพงตุนเขาใส่ตำแหน่งงานของคณะกรรมการกำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานราชการในหาปีพันมาทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด 5,534 สมัยยิ่ง 1,306 สมัยองค์การเมืองคณะเลขาได้สิ้นนำนำค่าองค์การที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเงินในจะช่วยพุ่งบกอสกให้การนั่งขันสูงขันห้องรัฐมนตรีหรือเฉลี่ยเท่าลักสูตรชิบหาวันดูทีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวน2ฟุตมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90สมัยซึ่งกองไม้เรานั่งจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุมการพักสมัย12และจำนวนหลายกว่าหนึ่งเมียนสิบโตเป็นพนักงานนักข่าวรักแรงในทุกกรุงเขตเวียดนามทั้งดูชุมการและของจริง
0: ท่านนางสีใสฤเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีก
2: รัฐบาลลาวและรัฐบาลคิวบาสืบต่อร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านเวียกงานกีฬากายกรรมในวันที่29มิถุนายนนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมลงนามโดยทานกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาอีเวียนวันเดสเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวมีหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายเกี่ยวกับเวียกงานกีฬาพละและศิลปะศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือในโครงเขตเวียกงานวิชาการอื่นๆที่2ฝ่ายตกลงเห็นดีร่วมกันทั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายพัวพันมิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศในระยะผ่านมาคิวบาได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาว ไปเรียนต่อวิชากีฬากายกรรมอยู่คูบาและสร้างนักวิชาการในคงเขตต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปาญอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากลุ่มกีฬาระดับสูงได้ลงนามบทบันทึกด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละศึกษาและศิลปะของคูบาในปี2018และปี2022หา2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้ผ่านมาคูบาได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกกีฬามวยสากลและครูฝึกแลนลานในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพมหาไซได้แสดงความขอบใจมายังเอกอัครราชทูตคูบาประจำลาวผ่านยังรัฐบาลสาธารณรัฐคูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราตลอดมา
0: ในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025 2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065 2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2025 2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2065 2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของภาคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของภาคการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในน้ำเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงกัน
3: ห้องว่าการของการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามซุกยู่องค์การจะตั้งขั้นต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่ขั้นถึงวางออกเป็นแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้ขันทึงของตนได้รับทราบและทันเวลาในสาเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางได้ส่งต่อที่ที่นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวงก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาแผนกการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนกการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเมียกห่วมระหว่างวิสาการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บกำข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสองเวลาแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเก็บกองประสมคันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นกองประสมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสมสภาแห่งชาติกองประสมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสมรัฐบาลกองประสมสากลรวมทั้งกองประสมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐคันต่างๆแสดงออกในการกักเก็บเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประชุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประชุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็น บทโอลมการกวดแก้และเงียบเงียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประชุมระดับต่างๆนับเมื่อมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการก้าเกียมด้านในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควร
2: วันที่16มิถุนายนกรมองค์การจะตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและกิจกรรมปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก้การเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้กองประชุมได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์มีผู้เข้าร่วมจากบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องสถานทูตและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนธุรกิจกองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องการปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางโจฮันนาฮาเซบรุกเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานการแก้ไขระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือปัญหาปิ่นอ้อมติดพันกับทุกแขนงการกระทรวงและองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทหญิงชายสิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนด้านมาตรการและบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นใจกลางกองประชุมได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในหางปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดบ่อทันแตกกองประชุมดำเนินเต็มไปด้วยเนื้อในที่มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนและข้อเสนอต่างๆที่ได้รับพ้องในกองประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการห่างแผนบทปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและรับรองเอาในเดือนกันยาปีนี้ส่วนกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลด้านภารกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าการกระเกียมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายมื้อเดียวกันท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานข้อมูลด้านภารกิจการและข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆโดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกด้านเนื้อในภารกิจการเพื่อเกี่ยมความพร้อมรอบด้านและรับประกันผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม
0: วันที่16มิถุนายนนี้ท่านวลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำรองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้นำพาคณะเข้าพบปะเยี่ยมคำนับท่านยังกุกสอดบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำองค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียหรือไอแคปครั้งที่45ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสนี้ท่านวลาไซเล็งสวัสดิ์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำไอแคปครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพร้อมนั้นยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการร่วมมือระดับภาคพื้นสากลนอกนั้นยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในต้นปีนี้ และยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายปัวพันธุ์ด้านผักและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขโยกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาดิจิตอลท่านยังกูกสอดบาท่าได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกที่มองโกเลียของคณะครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับต่างๆและการแลกเปลี่ยนสารอวยพรเนื่องในโอกาสสำคัญพิเศษท่านยังได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาวว
2: ันที่29มิถุนายนที่สถาบันการต่างประเทศมีพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานฉบับภาษาลาวและภาษาอังกฤษโดยการสนับสนุนของครอบครัวทานสุธรรมและทานนางมาลัยเวียงสากลนิยมมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวและโรงเรียนนานาชาติจำนวน22แห่งทั่วนครหลวงเวียงจันทน์รวมมูลค่าทั้งหมด32ล้าน250,000กีบ

0: เราบ่เฮียนไปนําให้อุ่นใจเราว่าเอ้บัดเวลามีอันนํามากขึ้นอันนั้นก็แม่นอันตรายอีกบ่ได้ไปโรงเรียนมีบางเทื่อที่ว่าเวลาไปโรงเรียนหั่นน่ะและแม่นว่าต้องได้ขามนํามาไปบัดนี้บางเทื่อหั่นประชาชนหั่นเอาเทื่อหั่นไปอยู่ฝากนึงแล้วเพิ่นนั้นต้องได้แก้เครื่องและแม่นว่าลอยน้ําไปเอาไปเอาเทื่อหั่นมาแล้วมานุ่งเครื่องใหม่แล้วบัดนี้จังได้พายเทื่อหั่นไปแล้วถือว่าแม่นชีวิตที่มีความสุขสนบัดเวลาเพิ่นเฮียนจบประถมก็แม่นเพิ่นผู้ทําอิฐอยู่คงบ้านนาจรหั่นน่ะแล้วบัดเฮียนสางคู่คือกันอีกเวลาเดินทางไปนี่ก็แม่นถือพวกศัตรูลัดยิ่งแล้วจะเห็นว่าความลําบากกากรรมของเพิ่นหั่นน่ะมันจะเพิ่นอยากสะท้อนให้ลูกหลานได้เห็นว่าชีวิตมันต้องมีการต่อสู้แล้วเพิ่นหั่นจากสิว่าลูกหลานของประชาชนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลอยู่แขวงหัวพัดน่ะแล้วจากเด็กหน่อยผู้ชายจนว่าก้าวขึ้นมาสู่ทำเนียบของประธานประเทศนี่มันถือว่ามันแม่นกันต่อสู่ชีวิตสมควรและจังว่าเพิ่นมีอันพอคิดที่ว่าประทับใจอยู่แม่นว่าชีวิตต้องต่อสู้และต่อสู้เพื่อมีชีวิตอันนี้เลยแม่นขอความที่เพิ่นฝากให้แก่ลูกหลานจะให้มีความอดทนทำเฮียแต่ถามว่าเฮาต่อสู้มื้อนี้แล้วก็แม่นผลสำเร็จคืออื่น
1: ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อประธานประเทศที่ได้เฮียบเฮียงปื้มเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังครอบครัวสากลนิยมที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำเอาปื้มดีๆที่มีคุณค่ามาแบ่งปันให้นักเรียนได้ค้นคว้าหำเฮียน
2: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวังเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวังเช้า6หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง29หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง19หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
4: ์ในฐานะเป็นภาณะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: จากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวเจ้าวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่26มิถุนายนอยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านฮุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานสภาสูงกัมพูชาในโอกาสนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสุขอยู่การสร้างคู่ร่วมสัตยกรรมจีนกัมพูชาอย่างหนักแน่นปัจจุบันสถานการณ์สากลและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและลึกซึ้งจีนและกัมพูชาควรร่วมกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก้สันติภาพและการพัฒนาในภาคพื้นสร้างพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางยุทธศาสตร์ให้มีความหนักแน่นเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองอย่างมั่นเที่ยงปกป้องสันติภาพและความมั่นคงแบบถาวรของประเทศไผ่ลาวและสร้างแบบอย่างการประสานงานทางยุทธศาสตร์ท่านฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักการประเทศจีนเดียวยินดีร่วมกับจีนเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ 5 เจกับขอดีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางลงเลิกการหัวมือในโครงเขตเศรษฐกิจความมั่นคงและโครงเขตอื่นๆยินดีหัดแน่นการหัวมือกับจีนในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการลอกลวงทางโทรคม
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นดียุติการโจมตีกันและมีแผนจะจัดการพบปะเจรจาอยู่นครหลวงของกาตาร์ในไทยเดือนมิถุนายนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับสงครามฮอร์มุซขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์กันชั่วคราวในขณะที่สืบต่อดำเนินการเจรจาด้านพิสการกัมปันจะสามารถแล่นผ่านซองแคบฮอร์โมสได้อย่างเสรีเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการพบปะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนมาฮอดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรวมถึงปากีสถานและกาตาร์ที่เป็นฝ่ายไกลเกียยังบ่ทันได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเถื่อ
1: ตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการคุ้มครองและลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประกาศบทรายงานว่าแผ่นดินไหวหุนแหงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในต้นเดือนมิถุนายนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนเรือน 68,000 หลังถูกทำลายความเสียหายในด้านพื้นฐานโครงสร้างแม้หลายกว่า1ตื้อเปโซและความเสียหายในด้านกสิกรรมหลายกว่า29ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส
0: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านขอนำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิและเงินดีวันไซในสั่งบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเขาได้รับฟังไปพร้อมกันรายการนี้ได้รับการมือจากกลุ่มพัวพันคนเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดขึ้นออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสกับระยะเมืองลาววันนี้จะรวมสู่ท่านฟังแผนสำหรับเวียกที่สุ่มฮุกเดือนไทปีนี้รัฐบาลจะได้สุ่มใส่ลายนาเวียกด้วยกันว่ามีอันใดเดทีนพวกเขาจะนำเสนอทานครับฮู้พอที่ผ่านมานี่ผลสำเร็จฮุกเดือนไทปีผลสำเร็จฮุกเดือนต้นปีก็ถือว่ามีหลายเวียกที่น่าสนใจฉะนั้นวันนี้จะมาว่าถึงเวียกงานจุดสุ่มฮุกเดือนไทปีนี้ว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อันใดกันแดส่วนในยานลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะว่าถึงการปักหลักหมายแสดงแบบพิเศษเสริมสนองการสร้างสายประพันธ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะนำเสนอทานฮู้จักเกี่ยวกับการนำเมืองปทุมพรเพิ่นสำรวจห้วยโต๊ะมุเพื่อเป็นการสุกยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของแขวงจักหน่อยจะว่าสู่ท่านฟังเป็นระยะสุดท้ายของรายการเนาะสำหรับเริ่มต้นรายการนี้นำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังจะเว้าถึงแผนเวียกที่สุ่ม6เดือนไทยปีนี้ของรัฐบาลเพิ่นจะสืบต่อสุ่มใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยอาจจะใส่เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทและเขตทางไกลศอกลีกเขตลอแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเป็นต้นกันแม่นเอาใจใส่ในการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยสปอร์แมนกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พ่วงระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนอกจากนี้แล้วเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหาย่อท่อนอื่นให้มีความคืบหน้าและก็ลดลงให้ทุกภาคส่วนนี่ก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อหาประกันความปลอดภัยอย่างความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวที่มีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและก้าเกี่ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนหากภัยพิบัติเกิดขึ้นกระทันหันผมนั้นให้เอาใจใส่สู่ส่วนเก็บรหัสงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายส่งเสริมการมีหัวหน่วยไร้หับใหม่เพิ่มขึ้นอยู่แห่งการหันเป็นทันสมัยในการเก็บไร้หับค้นคั่วปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองไร้หับงบประมาณรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและก็มีประสิทธิผลให้ส่งเสริมการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคุ้นคั่ววางมาตรการมาเหตุสดคงและสามารถปฏิบัติได้บ่ให้วางออกแบบรวมๆควรมีการวางมาตรการให้มีลักษณะเจาะจงว่าอันใดแม่นการประหยัดอันใดแม่นการฟุ่มเฟือยการฟุ่มเฟือยแบบใดจะมีการลงวินัยรัฐบาลก็ต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประหยัดเช่นว่าเริ่มจากการประหยัดการนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นปลูกคิดสำนึกชาตินิยมส่งเสริมการสมไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อหักษาเสถียรภาพเงินตราแห่งชาติสู่ส่วนสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าให้ได้ตามแผนการพร้อมกับนั้นสืบต่อสุกยู่และก็ส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตมีที่มีทะแหงเป็นต้นกันแมนเสบียงอาหารเนื้อพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งรับประกันด้านปริมาณและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้เข้มแข็ง
ด้วยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟและดัดสมบริษัทนำเข้ารถที่มีจำนวนหลายเพื่อให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายเนาะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการส่งเสริมครัวเฮือนติดตั้งพลังงานแสงตะเวนถึงหลังคาเฮือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมทางฮีพอนคนครัวรูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานของรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมกันนั้นก็ให้สืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตะคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดเข้มงวดนอกจากนี้แล้วสืบต่อสุขภาพแรงงานการผลิตทะเบียนอาหารการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่มีท่าแฮงสืบต่อขึ้นทะเบียนออกใบตะดินให้สำเร็จตามแผนการพร้อมทั้งออกแจ้งการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนออกใบตะดินการหันเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายสิทธิ์นำที่ดินและธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดินแม้นให้ชำระผ่านระบบธนาคารสุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงของท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงบรรดาโครงรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในแต่ละระยะสืบต่อสุขยู่นักลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเวียงจันทน์บอเต็นทางรถไฟท่าแขกขาวุงอางและทางด่วนอื่นๆพร้อมนั้นก็เอาใจใส่ติดตามสุขยู่โครงการรูปแบบสัญญาผสมประสานและออกแจ้งการเกี่ยวกับการสำรวจสางในการซื้อขายพาหนะผ่านระบบธนาคารฮีพอนจะตั้งปฏิบัติการนำใช้ทะเบียนรถสำหรับรถไฟฟ้าพร้อมนั้นยูแห่งการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้แข็งแรงสามารถเป็นแขนงท่าแรงสนับสนุนแก่การเติบใหญ่ของแขนงเศรษฐกิจไปแล้วเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังมีความคืบหน้าน้อยเป็นต้นกระแมนการส่งเสริมการเข้าเฮียนและปรับปรุงคุณภาพการเฮียนการสอนในถูกสั้นทุกสายสืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการประการเฮียนกักเกียมความพร้อมรอบด้านให้แก่การนำใช้ระบบหลักสูตรสมัครศึกษา 6+3+3 ส่งเสริมการเข้าเฮียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสืบต่อใส่กำลังแรงทั่วสังคมเข้าในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีสีมือและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยเพื่อสนองข้อมูลให้แก่การดัดสมการสนองกำลังแรงงานให้เข้าถึงตำแหน่งงานและผู้ใช้งานสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงโครงรางด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานกองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพเวียกงานซักวัคซีนการพยาธิและเวียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นและการสร้างความเข้มแข็งเวียกงานสกัดกั้นและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิต่างๆตามฤดูกาลคุ้มครองสถานที่บริการปิ่นปัวทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจรวมทั้งบุคคลนิติบุคคลที่ดำเนินการบริการปิ่นปัวและก็เสริมความงามพร้อมทั้งสุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานวัฒนธรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและฮิตของประเพณีของชาติด้วยการพัฒนาโครงรางพื้นฐานด้านวัฒนธรรมให้สมคู่กับการขยายตัวของเวียกงานในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงรางการท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอื่นๆและสุ่มใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายให้สำเร็จตามแผนสภาพของสร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายโดยเฉพาะนิติกรรมแนะนำการปฏิบัติกฎหมายให้ทันสภาพสุ่มใส่ปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดให้ได้หลายและไวขึ้นและต้องสืบต่อกระเกียมให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำขันสูงให้ดีเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมการเยี่ยมยามต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมและมีมรรคผลโดยเฉพาะบรรดาโครงการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่ได้ตกลงและลงนามร่วมกันอันนั้นก็เป็นการกระเกียมเวียกงานใน6เดือนท้ายปีนี้ของรัฐบาลและนอกจากนี้แล้วยังได้มีการเห็นดีและการทับห้องเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับก็คือหางขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตะแสงหางวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอีกด้วย
นั่นก็เป็นรายงานเมืองลาววันนี้ที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับ6เดือนให้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติหลายหน้าเวียกที่ยังบ่ทันได้สำเร็จเถื่อวันนี้พอจะพักหน่อยนึงให้ท่านไปผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจันทร์กันแล้วจะหน่อยกลับเข้ามาสู่รายงานลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังการเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีท่านผู้ฟังในวันที่24มิถุนายนนี้ลาวและไทยได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษลักหมายแสดงเลขที่ 3-18ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวนี่มันขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีประธานร่วมในพิธีฝ่ายลาวนำโดยท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมลาวไทยและฝ่ายไทยนำโดยท่านนางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมไทยลาวโดยมีประธานสภาประชาชนแขวงเชียงบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้ต่างๆจากภาคส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชนสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการจัดพิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเอิ้นว่าลักหมายแสดงเลขที่ 3-18มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพบพันธุ์ห่วมมือระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ลาวและไทยกำลังดำเนินการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ75ปีห่วมกันและพันขยายเจตนาของสองประเทศที่ได้ยกระดับการห่วมมือเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในพิธีนี้ท่านอนุสินคัตติยราชหัวหน้าห้องการคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้รายงานเกี่ยวกับผลการเคลื่อนไหวเวียกงานสำรวจและปักหลักหมายสายแดนระหว่างสองประเทศลาวและไทยและความหมายความสำคัญของการปรับปรุงและยกระดับหลักหมายสายแดนเลขที่ 3-18 เป็นหลักหมายสายแดนแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสริมสรองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีซึ่งภายหลังที่2ประเทศได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่19ธันวาคม1950สองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจและปักหลักหมายแสดงร่วมกันเริ่มตั้งแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสามารถสำรวจและปักหลักหมายแสดงทางบกร่วมกันทั้งหมดจำนวน211หลักหมายรวมลงยาวของเส้นแสดงประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นแสดงทางบก763กิโลเมตรและเท่ากับ36ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นแสดงทั้งหมดแม่น 1,869 กิโลเมตรโดยปฏิบัติตามการเห็นดีของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ปรารถนาอยากนำเอาเวียกงานแสดงมาเป็นกิจกรรมหนึ่งประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีสองฝ่ายจึงได้เลือกเอาลักหมายแสดงเลขที่ 3-18ที่ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับอำเภอเสลิมพระเกียรติจังหวัดน่านที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมาปรับปรุงยกระดับให้เป็นลักหมายแสดงแบบพิเศษลักหมายแสดงแบบพิเศษนี้บ่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างสองแขวงสายแดนแขวงเชียงบุรีและจังหวัดน่านของไทยก็คือระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียดนามการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนที่สองฝ่ายได้ดำเนินร่วมกันแต่ปี1997เป็นต้นมาซึ่งผลสำเร็จนี้แม้เป็นการประกอบส่วนสำคัญในการสร้างเส้นสายแดนระหว่างสองประเทศให้กลายเป็นเส้นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมืออันยาวนานในอนาคตต่อหน้าองค์การปกครองท้องถิ่นของแขวงสัญบุรีและจังหวัดน่านของไทยจะร่วมกันปกปักรักษาและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นบ่อนท่องเที่ยวและเป็นเขตการค้าแสดงระหว่าง2ประเทศอีกด้วยนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเขามานำเสนอให้ท่านรับรู้พิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีอาพอจะพักกันตื่มหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจังได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปทางภาคใต้พูดจะกับห้วยโตโมะ

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะเที่ยวบ้านแม่จะนำเสนอท่านมาหับฟังการนำเมืองปทุมพรเพิ่นสำรวจห้วยโตมุเพื่อสุกยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวันที่3มิถุนายนนี้ท่านกิ่งแก้วณวพลประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองบ้านคอนน้อยก็ได้ร่วมกันกับผู้จัดการส่วนน้ำธิดาเพชรจัดกิจกรรมลองเหือสำรวจสายน้ำห้วยโตมุบ้านลัก40เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองปทุมพรการสำรวจครั้งนี้เพื่อศึกษาศักยภาพของสายน้ำห้วยโตมุทั้งในด้านทัศนียภาพความปลอดภัยในการลองเหือจุดเด่นทางธรรมชาติและความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีส่วนน้ำธิดาเพชรเป็นจุดเริ่มต้นในการสุกยู่และต่อยอดทายแห่งทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดท่านกิ่งแก้วณวพลกล่าวว่าเมืองปทุมพรมีทายแห่งด้านการท่องเที่ยวหลายด้านโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงครบอุดมสมบูรณ์สายน้ำห้วยโตมะถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่มีทิวทัศน์งดงามมีบรรยากาศห่มเย็นสงบและก็มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นเส้นทางลองเหือท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้ในอนาคตการลงสำรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บกำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระยะต่อหน้าโดยมุ่งสร้างให้เมืองปทุมพรกลายเป็นเมืองแวและเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีกิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของพื้นที่ทั้งนี้การพัฒนาจะดำเนินไปควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติและการคงไว้ซึ่งห้องหอยด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างนิยมการลงเหือสำรวจในครั้งนี้ได้เริ่มต้นจากทาสวนน้ำธิดาเพชรไปจนฮอดปากห้วยโตมะที่ไหลออกสู่แม่น้ำของบ้านโตโมทาระยะทาง7กว่ากิโลเมตรตลอดเส้นทางเมนได้เวสำรวจหลายจุดที่มีคุณค่าทางด้านธรรมชาติและด้านประวัติศาสตร์เช่นว่าจุดหินซิลที่มีการเล่าขานว่าในอดีตเคยถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างวัดภูจำปาสักและคันไดมาซึ่งเป็นคันไดหินบูฮานที่เสื่อมจากวัดภูอาสาลงสู่ท่าน้ำจุดเด่นเหล่านี้บ่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนเห็นถึงประวัติศาสตร์และหลักฐานวัฒนธรรมของพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้บ่เพียงแต่การสำรวจเส้นทางลองเหือท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักฐานใหม่ในการเปลี่ยนทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองปทุมพรในฐานะเป็นปลายทางท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเขานำเสนอให้ท่านมาฮู้จักกับห้วยโตมะซึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามของเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักขอบใจทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นของท่านรายการเวลาพร้อมกับมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงดิและเงินดีวันไซลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย

0: สังคมเรามีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสมัครงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาททีมน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยผานอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตนำใส่หน่วยตุ้มสเตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยผานประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันเป็นไปหาหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถูก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาไปหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดค่าเปื้อนบ่ปรับแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตของประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebookเราลอตเตอรี่ไหลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook เราลอตเตอรี่ไหลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1เลขบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2เลขบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4เลขบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5เลขบัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1เขาเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการให้พัฒนาก็เพื่อเป็นการพักความเดิมอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเฮ็ดงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในคล่องตลาดมุดเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงสู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเลขให้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทได้สลับกันออกมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักค่ะที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเบ็ดข้างที่2การออกเลขรางวัลหมายเลขก็ขอแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลเชิงจะได้รับผลทั้งเลข6โต5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3เงื่อนไขในการรับออกเงินรางวัลหวยธนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีฝืดขีดข่าเปื้อนเปื้อนว่าเปลี่ยนแปลงตัวใดและใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักพักราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่4เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นครับเกียรติเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่มาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าพนักงานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่5

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5

0: 3และหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้ได้บันได้ตกลงมาสู่พนักงานทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่98ออกครั้งวันที่30เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข6 0 8 3 8 3 6 0 8 3 8 3เลข5โตได้แก่หมายเลข0 8 3 8 3 0 8 3 8 3เลข4โตได้แก่หมายเลข8 3 8 3 8 38 3เลข3โตได้แก่หมายเลข3 8 3 3 8 3เลข2โตได้แก่หมายเลข8 3 8 3และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่98ออกข้างวันที่30เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข608 383 608 383เลข5โตได้แก่หมายเลข08 383 08 383เลข4โตได้แก่หมายเลข83 83 83 83เลข3โตได้แก่หมายเลข3 83 3 83เลข2โตได้แก่หมายเลข83 83และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำพุทธิมักเสียงโศกสิงห์รางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 500

67กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา18โมงถึงเวลา18โมง30นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา20โมง30นาทีถึงเวลา21โมงมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพท่านมารายการเพลงดังในอดีตมักจะค้นหาเพลงเก่าๆพร้อมทั้งผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้ฮ้องมาเว้าสู่ฟังบางเพลงนั้นก็โด่งดังมาโดนเป็นครึ่งศตวรรษหรือหลายกว่าหันก็มีนอกนั้นก็ยังมีการสืบต่อเอาเพลงที่เคยโด่งดังในระยะใกล้ๆนี้มาเปิดให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังโดยเฉพาะมาเสนอในรายการเพื่อให้อ่านได้ฟังเพลงเก่าบางคนนี่มักเพลงเก่าเด้บางคนบอกว่าโอ้ยเพลงใหม่นี่ฟังบ่เข้าใจดอกปะนะบ่แม่นบ่เข้าใจนับเบิ่งข้อมือเจ้าของแล้วโอ้ยนับบ่ไหวละอายุมันกายถึงอย่างไรก็ตามทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกหาทางผู้แต่งทางผู้ฮอกแล้วก็รวมทางปีที่เพลงนี้ที่แต่งมาแล้วก็รวมทางว่าเพลงนี้มีไผนำไปฮ้องแน่บางเพลงนี้โอ้ยนับขอมึงจนบ่ควยผู้ใดดังนั้นทางรายการของพวกเราก็จะนำเสนอฮู้ว่าผู้ใดมาฮ้องก่อนผู้ใดมาฮ้องลุ้นปัจจุบันนี้เป็นเพลงที่ยังนิยมฟังกันอยู่บ่โดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่นี่เป็นคนรุ่นเก่าบ่หรือว่ารุ่นใหม่ดังนั้นในรายการของพวกเรามื้อนี้ก็จะมาเว้าถึงเพลงที่เอาใจคนที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนบ่ว่าอยู่ในประเทศนี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนหรือความคิดฮอดอดีตนั้นสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ถึงอย่างใดก็ตามมีบางกรณีศึกษาซี่ให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกคิดฮอดอดีตหรือความคิดฮอดบ้านเกิดหลายกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในช่วงวัยของการเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวและผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นย้อนว่าผู้หญิงจะแสดงความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยหลายกว่าผู้ชายเฮ็ดให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะบอกเราหรือถ่ายทอดความรู้สึกที่คิดฮอดบ้านหรือความคิดฮอดอดีตออกมาให้คนอื่นได้รับรู้หลายกว่าย้อนว่าผู้หญิงนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาสายสัมพันธ์ในครอบครัวและความผูกพันกับคนในครอบครัวดังนั้นเมื่อต้องอยู่ห่างจากครอบครัวความรู้สึกคิดฮอดจึงอาจจะหุนแฮงขึ้นประการสำคัญผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อกับวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำต่างๆหลายกว่าผู้ชายเช่นรูปถ่ายเครื่องประดับหรือของที่ระลึกต่าง
0: ๆสรุปได้ว่าทางหญิงและทางชายมีความรู้สึกคือทอดบ้านเก่าคือทอดบ้านเกิดคือทอดอดีตบ่แตกต่างกันแต่อาจจะคือทอดในเรื่องที่ต่างกันเช่นว่าผู้ชายนั้นอาจจะคิดฮอดในเวลาที่ตนเองเคยมีประสบการณ์มีผลสำเร็จหรือกิจกรรมที่เฮ็ดร่วมกับหมู่เพื่อนที่อยู่บ้านเกิดส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวคิดฮอดความรู้สึกที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้เพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตจึงขอเสนอเพลงคิดถึงบ้านเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์คำพุทธและก็มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องเช่นว่าแก้วทะลงแสงจันทร์ตุ๊กตาสุขสวรรค์ดงลาวงกงลาวงสัมพันธ์และคนอื่นๆแต่ในรายการของพวกเรามื้อนี้ขอเสนอเป็นการฮ้องของสุริตา

0: ท่านที่เคารพคนที่จากบ้านไปไกลสิดนปานใดก็บ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบางคนอาจมีเงื่อนไขกลับมายามบ้านในโอกาสและเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่บางคนบ่มีโอกาสและบ่มีเงื่อนไขที่จะได้กลับมายามพ่อแม่พี่น้องย้อนสาเหตุและปัจจัยต่างๆแต่ถึงยังไดก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมืองนั้นต้องคิดฮอดบ้านเกิดหลายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบกระทันหันมันได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของคนเฮาโดยกงมีหลายเหตุผลที่เฮ็ดให้เกิดความรู้สึกแบบนี้เป็นต้นแมนบ่สามารถลบความทรงจําและประสบการณ์ในอดีตได้เฮือนหลังเก่าทงนาสายน้ําภูผาป่าไม้ที่เคยเห็นที่เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีความทรงจําที่อบอุ่นฝังอยู่ในนั้นเมื่อมาอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงรถติดและเสียงดังความรู้สึกโหยหาสิ่งเก่าๆเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น
1: มีหลายคนเวลาที่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ตอนนั้นมีแต่ความสงบและความเรียบง่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในชนบทบ่ฮีบบ่ฮ้อนมีความเป็นธรรมชาติหลายกว่าอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูงทุกอย่างอยู่ในเมืองนั้นต้องฮีบฮ้อนต้องฮีบด่วนเฮ็ดให้บางคนรู้สึกเมื่อยล้าและก็อยากกลับไปหาความสงบสุขที่คุ้นเคยนั่นก็คืออยากจะไปยามบ้านเกิดเมืองนอนอยากจะไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนคืนจังซี่วิถีชีวิตของคนในเมืองมันแตกต่างจากชนบทจังสิ้นเชิงบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นโดดเดี่ยวท้อใจเฮ็ดให้คิดฮอดคนที่อยู่ทางบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยย้อนว่าสังคมที่อยู่ในชนบทที่เป็นบ่อนฝังสายเฮเป็นบ่อนแพสายบือของพวกเขานั้นมันมีความผูกพันกับโตของเขาและญาติพี่น้องของเขาอย่างตัดขาดก็ได้เพราะว่าอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในเมืองนั้นทุกคนรู้จักกันและก็ให้ความช่วยเหลือเชิงกันและกันแต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆนั้นโดยส่วนหลายแล้วคนเฮาที่อาศัยอยู่เงินใกล้ๆกันก็บ่ฮู้จักกันก็มีเด้บางเทื่อนี่กำแพงหัวติดกันอยู่ก็บ่ฮู้จักกันก็มีก็ย้อนว่าแต่ละคนมันดิ้นหนคนควายเอาชีวิตรอดต้องโตไผตัวมันเฮ็ดให้เฮานี่ฮู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็มีความวุ่นวายในหัวใจฉะนั้นการคิดฮอดบ้านเกิดบ่เพียงแต่คิดฮอดสถานที่แต่มันคิดฮอดความรู้สึกความทรงจําและความสัมพันธ์ที่เฮาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ปกติและเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่ต้องจากบ้านที่ตนเองเคยอยู่อาศัยนั้นมาอยู่ในเมืองใหญ่ที่ญาติพี่น้องบ่มีหรืออาจจะมีหน่อยเดียวสำหรับเพลงต่อไปนี้ขอเสนอเพลงหนึ่งหวังว่าหลายคนได้ฟังเพลงนี้แล้วคงจะหวนคืนคิดถึงอดีตเก่าบ่ได้อดที่จะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่ได้มีเพลงที่มีชื่อว่าเฮือนหลังเก่ามาเปิดให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้ฮ้องโดยคำลาบุษรีและแต่งโดยสายพินอินทสอน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงมื้อนี้2เพลงแล้วที่รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอสู่ท่านฟังซึ่งเป็นเพลงที่ติดพันกับคนที่จากบ้านมาแล้วคือฮอดบ้านเกิดคือฮอดบ้านเก่าแต่ว่าทั้ง2เพลงนั้นก็ล้วนแล้วแต่พรรณนาถึงความคือฮอดคือถึงบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละว่าในตอนที่พวกเราพัดภาคจากไปแล้วก็เป็นเพลงที่พรรณนาถึงความรู้สึกนึกคิดของแม่หญิงเป็นต้นต่อเพราะว่าแม่หญิงนี่โอ้คันเว้าถึงบ้านเกิดมาบางคนนี่น้ำตาตกติผู้ชายนี่ก็คือทอดอยู่แต่ว่าบางเทื่อก็เพียงน้ำตาพาหน่วยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าผู้ชายที่บ่มีหัวใจบ่คือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่เมื่อยามห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมาแล้วทำท่าคือว่าเฮ็ดเฉยๆเฮ็ดคือกับท้องบ่ฮู้ฮ้อน
1: แน่นอนบ่ว่าหญิงหรือชายต่างก็คิดฮอดคือกันแต่สิ่งที่เขาเจ้าคิดฮอดที่สุดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับความทรงจําและประสบการณ์ที่ฝังใจหลายกว่าโดยทั่วไปแล้วเขาเจ้าจะคิดฮอดความทรงจําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเสรีการไปเที่ยวการได้กินข้าวกับหมู่เพื่อนในบ้านที่คุ้นเคยการไปเที่ยวป่าการหาปลาการเฮ็ดนาเฮ็ดไห่สิ่งเหล่านี้มักจะฝังอยู่ในความทรงจําของผู้ชายและเป็นตัวแทนของความเป็นชายที่บ่สามารถหาได้ในตัวเมืองเพราะผู้ชายก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับไปบ้านเกิดถึงแม้จะบ่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่ลึกๆแล้วเขาเจ้าก็ยังคิดฮอดครอบครัวพ่อแม
0: ่การคิดฮอดบ้านเกิดการได้กลับบ้านเกิดแน่นอนว่าทั้งหญิงและชายยอมรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ว่ามีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและก็บ่ต้องแข่งขันกับผู้ใดคือกลับอยู่ในเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับความกดดันของคนอยู่ในเมืองที่เขามีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลี้ยวไปทางใดก็เห็นแต่ความว่างเปล่าในเพลงต่อไปนี้ก็เป็นส่วนนึงที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ชายที่คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองว่าเขาหันคิดฮอดอีหยังแน่มาฟังนํากันเบิ่งว่ามันเป็นแบบนี้แท้ๆบ่ฟังเพลงนี้แล้วผู้ชายให้คําตอบให้ได้ว่าเออข่อยก็คิดแบบนี้แหละหรือบางคนอาจจะบอกข่อยยิ่งคิดหลายกว่านี้คิดหลายกว่าเพลงพรรณนามาเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคนนิยมฟังหลายสมควรอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนก็ได้ฟังมาประมาณ20ปีแล้วแหละผลงานการขับร้องของอาคมสมหวังในเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดบ้านเก่า

0: านที่ฮักแพงและการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้ด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้สิได้อำลาพระจากแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะถือขับห้องเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในไวนี้จีนลาวมาเลเซียประชุมเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยสุขเสริญในตัวเมืองครั้งที่3กองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำคงครั้งที่10ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายวรไซเหล่งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียหรือ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมในระหว่างวันที่25หา28มิถุนายนนี้ที่นครหลวงอุลันบาโตประเทศมองโกเลียโดยการเป็นเจ้าภาพของพรรคประชาชนมองโกเลียร่วมกับกองเลขา ICAP มีคณะผู้แทนจากพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำของสสงพรรคการเมืองจาก17ประเทศเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำ ICAP แม่นกองประชุมกลไกปกติขององค์การดังกล่าวที่จัดขึ้น2ครั้งต่อปีโดยได้เต้าโฮมเอาเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำเพื่อทบทวนคืนผลสำเร็จของ ICAP ในระยะ6เดือนต้นปี2026กำหนดทิศทางและแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้ารวมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้พร้อมนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดกองประชุมพิเศษคู่ขนานกันภายใต้หัวข้อการหันเปลี่ยนของอาเซียนในยุคดิจิตอลสิ่งท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ ICAP และการขยายจำนวนสมาชิกคณะประจำแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิตอลโดยได้ยกให้เห็นว่าการหันเปลี่ยนดิจิตอลถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งท้าทายและเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมและความทันสมัยเน้นหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์การเงินดิจิตอลการให้บริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิตอลสุกยูการเสริมขยายการหัวมือในภาคพื้นและในโลกเพื่อห่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นบัญหาความมั่นคงทั้งไซเบอร์ความแตกตูนทางดิจิตอลการหักษาข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมาตรฐานทางจริยธรรมและผลกระทบต่อรูปแบบการจ้างงานในโอกาสนี้คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ประกอบความเห็นใน2กองประชุมดังกล่าวโดยยืนยันคืนความหมายมั่นของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขอบเวียก ICAP และเสื่อมั่นว่า ICAP เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสุกยูสร้างความเข้มแข็งให้แก่การหัวมือหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภาคพื้นก็คือในโลกยกให้เห็นความสำคัญของบรรดาพรรคการเมืองในการร่วมมือกันเพื่อให้การหันเปลี่ยนดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างกลมรวมดุลเดียงและยืนยงเพื่อให้บรรดาประเทศอาเซียมีความเชื่อมโยงทางด้านดิจิตอลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถนำใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างเต็มส่วนในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้สมาชิกคณะประจำ ICAP ได้เข้าพบเยี่ยมคำนับสหายเนียมออโซอุสตรานายกรัฐมนตรีประธานพรรคประชาชนมองโกเลียในการพบปะครั้งนี้ได้ติราคาสูงผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวของ ICAP ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศในอาเซียนและความหมายมั่นในการประกอบส่วนเข้าในขอบเขตดังกล่าวโดยได้แจ้งเจตจำนงของพรรคประชาชนมองโกเลียในการจัดกองประชุมสาวหนุ่ม ICAP ในต่อหน้ากองประชุมครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เป็นเอกภาพหับห้องเอาลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการแจ้งเกี่ยวกับการก้าเกียมที่จะหับห้องเอาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำ ICAP อย่างเป็นทางการในกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งจะมีแผนจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงเซอุลสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่25หาวันที่26มิถุนายนนี้กรมมาตรฐานและวัดแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและวัดแท้และแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและวัดแท้ในขอบเขตทั่วประเทศโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแท้พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมของพื้นฐานโครงรางด้านคุณภาพแห่งชาติรายงานผลการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและวัดแท้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการแบ่งขันคุ้มครองของเวียกงานกวดเทียบสิงสั่งหัวใจน้ำมันเสื้อไฟรถบรรทุกน้ำมันหม้อนับไฟฟ้าหม้อแท้น้ำประปาและสินค้าหุ้มห่อเพื่อเฮ็ดให้การบริหารมีความเป็นเอกภาพชัดเจนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเห็นว่าการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานมาตรฐานและวัดแท้ได้รับผลสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการยกระดับการคุ้มครองเครื่องมือวัดแท้ในท้องถิ่นสร้างความถูกต้องและยุติธรรมในการซื้อขายและการบริการช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมีหลายแขวงยังสามารถซอกหาแหล่งทุนและการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการวัดแท้ฝึกอบรมบุคลากรยกสูงความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการพร้อมกันนี้กองประชุมยังได้วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่เช่นการกวดเทียบสิงสาวการกวดสอบหัวใจน้ำมันเสื้อไฟการกวดเทียบรถบรรทุกน้ำมันและการคุ้มครองเครื่องมือวัดแท้บางประเภทเพื่อวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายหลักวิชาการและความต้องการในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคุณภาพและมาตรฐานของประเทศการปรึกษาหารือในครั้งนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานมาตรฐานและการวัดแท้ของเราให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลเพื่อรองรับการเติบโตของการขยายตัวเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ประกอบการและผู้สมใจแบบยืนยง
1: ในระหว่างวันที่25หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลจัตวากีจันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมกองประชุมประสานงานประธานร่วมจีนลาวและมาเลเซียเพื่อกระเกียมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยสุกเสริญในตัวเมืองครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีของจีนในกลางเดือนกันยาปีนี้จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกองประชุมสัมมนาการเสื้อเสริญผู้เสียวซานเข้าร่วมการจัดการฝึกซ้อมกู้ภัยและการแบ่งความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันภายหลังปรึกษาหารือกันอย่างกงไปกงมากองประชุมได้ตกลงเห็นดีให้ฝ่ายจีนเป็นประธานกองประชุมสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีด้านเวียกงานกู้ภัยและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยการนำไส้พลังงานใหม่และป้องกันการควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัยลาวเป็นประธานในหัวข้อการติดตามกวดกาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติและความปลอดภัยในตัวเมืองและมาเลเซียเป็นประธานในหัวข้อการร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เป็นเอกภาพจะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยสุกเสริญใน2คงเขตคือการฝึกซ้อมกู้ภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์และการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำในโอกาสเดียวกันคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามกวดกาสถานที่จัดกองประชุมสัมมนาสถานที่ฝึกซ้อมกู้ภัยตลอดฮอดที่ภาคของผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในกลางเดือนกันยาปีนี้
0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำลาวภายใต้แผนงาน Amplify ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือการผันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงในวันที่26มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางธรรมาเพชรวิไสรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวและท่านนางฮาริอูโกกันบัตผู้ต่างหน้ามูลนิธิเอเชียประจำลาวซึ่งมีคณะกรมและคณะแผนก
2: จากกระทรวงองค์การอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านนางธรรมาเพชรวิไสมีความเห็นว่ากองประชุมในครั้งนี้ได้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประกอบส่วนของการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนามีหญิงลาวสมัยที่9ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำความเป็นมาและเนื้อในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานภาคพื้นเกี่ยวกับมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงพร้อมทั้งปรึกษาลือกำหนดปริมาณสิทธิ์ลักและทิศทางนโยบายสำหรับการพันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนว่าด้วยเวียกงานมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงเข้าในบรรดานโยบายและนิติกรรมต่างๆรวมทั้งกลไกการประสานงานร่วมกับกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหรือวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายในต่อหน้าโดยมีห้องการส่วนกลางสหพันธ์มิงลาวเป็นใจกลางในการประสานงานเวียกงานดังกล่าวกองประชุมยังได้รับฟังการบรรยายและปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆจากนักวิทยากรหลายภาคส่วนเป็นต้นแม่นการนำเสนอนโยบายภาคพื้นสู่ระยะของชุมชนการนำเสนอแผนปฏิบัติงานภาคพื้นอาเซียนเวียกงานมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์การนำเสนอแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงในกรอบสหประชาชาติการนำเสนอการเสื่อมสารบทบาทหญิงชายในการการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกผลสำเร็จและแผนการนโยบายต้านและสกัดกั้นการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กอยู่แล้วการนำเสนอมาตรฐานการคุ้มครองเสื่อเหลือไกลเกียร์ขันบ้านวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการนิส่วนห่วมของหญิงชายการนำเสนอแผนการตอบโต้ภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเติมอีก
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของข้างที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดห่วมกันสร้างทศวรรษใหม่แห่งการหัวมือด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำล้านสร้างมีผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้เข้าร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของเครือข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าและภาคพื้นอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำคองแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหรือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นและสมไส้ร่วมกันโดยได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี2016เป็นต้นมา
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปิดเผยว่าคลื่นความร้อนหุนแฮงที่กำลังเกิดขึ้นในเอโรปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนหลายกว่า 1,300 คนในอาทิตย์ผ่านมาท่านเทโดสอัธฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ฮู้ว่าคลื่นความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไวฟ้าในระยะต้นฤดูร้อนของเอโรปมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนหลายกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่วันที่21มิถุนาเป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนาเป็นต้นมาจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนในประเทศได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนซึ่งเกินการคาดคะเนในเบื้องต้นส่วนใหญ่แม่นผู้ที่มีอายุหลายกว่า65ปีและมีผู้เสียชีวิตภายในเฮือนเพิ่มขึ้นถึง40ส่วนห้อยเอโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไวที่สุดในโลกท่านเกรเบเยซุสได้เตือนว่าปัจจุบันประชากรหลายล้านคนในทั่วทวีปกำลังดำรงชีวิตภายใต้ความร้อนที่หุนแฮงมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายห้อยคนโรงเรียนถูกปิดและระบบเครือข่ายไฟฟ้าได้หับการใช้งานหลายเกินไปท่านเกเบเยซูสได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศเอโรปจัดตั้งปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องสุขภาพของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและปนังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปอย่าทำให้ชีวิตด้วยการบ่ทำอันใดให้มีคุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแทงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหลายท่านก็อิดเมื่อยกับหน้าที่การงานแต่ละคนมีเวียกงานมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ก็ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนพยายามสู้ซนเพื่อมาเฮ็ดให้หน้าที่เวียกงานของตนเองสำเร็จผลเนาะเอาตั้งแต่ก็แล้วแต่เด้อทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแรงใจอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วมีข้อคิดเห็นเป็นจังใดเนาะอย่าสุลืมแนะนำหรือว่าท่านที่มีบทกลอนมีบทเรื่องอยากจะประกอบส่วนมือซื่นก็ส่งมาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาบทของท่านมาออกสู่รายการนี้สำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสมรเด่นเจริญสุขในเรื่องที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ซึ่งตอนนี้จะเสนอเป็นตอนสุดท้ายเนาะแต่ว่าท่านอีกจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซื่นกับเสียงเพลงห้องจากรายการสะก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นแฟนเสียเมียใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านหับฟัง

หลังไปส่งสาวถึงเฮือนแล้วสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองได้สักส่วนสาวเพื่อไปกินข้าวกินเฟืออยู่ห้านกินดื่มที่ตลาดแต่ลาวกับปฏิเสธว่าน้องบ่อยากกินเฟืออยากกินข้าวเหนียวและแกงหน่อไม้แกงหน่อไหลหน่อลันอ้าวกินหยังก็กินละบ่หิวแห้งป่านนี้เพิ่นบ่หรือว่าจะซื้อมาแต่งกินอยู่เฮือนเฮาสิบ่ดีกว่าวะได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสักซ่าด้านหนึ่งกะฝ้าเมือแดเพราะว่ายังมีเวียกที่จำเป็นอยู่ทางห้องการพุ่นสิฝ้าเมือเฮ็ดหยังไปซื้อซีนมาแก้มกับเหล้าวิสกี้สิบ่ดีกว่าบ่หรือว่าไอ้มีนัดกับผู้สาววะน้องถือมาหลายอยู่วะก็เอาให้เซียวเวียงทองแดเอาให้เซียวจักกวด2กวดข้าวต้มขนมเด้บ่เอามาได้วะขอเอาเมื่อกินดื่มอยู่เฮือนได้บ่เออก็เอามาหลายอยู่ประมาณ 8-9 กวดนี่แหละเมื่อเว้าสุดความเราก็ไปไข่คงเลยยกเอาวิสกี้ออกมา2กวดและขนม4-5ห่อพร้อมด้วยเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยจำนวนหนึ่งมอบให้สหายเวียงทองสหายเวียงทองหับเอาของตอนแล้วก็ย่างขึ้นถึงเฮือนพร้อมทั้งสักส่วนสาวพรสมเพศและสหายเกณฑ์ไปกินข้าวแต่ว่าลาวสัมผัสตอบว่าบ่น้องบ่ไปน้องซื้อของกินมาสุกินอยู่เฮือนนี่ดีกว่าเออนี่พรมื้อนี้พวกอายสิเมือก่อนเด้อบางเทือสิมีหมู่มายามและอีกด้านหนึ่งพวกอายก็อยากก็อยากอยู่น้ำน้องเดแต่ก็ได้นัดกับหมู่ไปเฮือนถ้าหากว่าโบมือเฮือนไว้ย่านหมูสิท่าสะดอกไอเกณฑ์หากว่าบ่กินข้าวน้ำน้องก็เอาเหล้านี่เอาเหล้านี่เมื่อกินเด้อแล้วมื้อหน้าน้องสิพยายามน้องจะพยายามครอบครัวของไอเวียงทองและกะหมู่ครูผู้อื่นๆอีกสำหรับไอบ่เอาเมื่อก็ได้เพราะว่าไอยังสิมาหาน้องอยู่แต่ตามไอคิดว่าถ้า

คิดว่าสิไปยามสัมผัสคาเวียกคางานส่วนสาวปอนก็คงคอยสหายเกณฑ์มายามเส้นเดียวกันแต่กะบ่เห็นซอดป่านี้ว่าสิเมียยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราชแต่สาวปอนสัมผัสบ่ทันได้เมือเนื่องจากว่ารอคอยสหายเกณฑ์สิมาหาต่อมาต่อกับปัญหานี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีความสงสัยอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิเสธฝ่ายตนมีบางครั้งบางคราวสหายเกณฑ์ก็สัมผัสนอนบ่หลับสหายนั่งค้นคว้าเวียกงานอยู่ห้องการบ่เข้าบ่ออกเนื่องจากได้สำนึกเห็นใบหน้าและความมิสเน่ของสาวพรสมเพชรตลอดวันและคืนอย่างบ่ขาดเลย

หนึ่งภายหลังเลิกการแล้วสหายเกณฑ์ก็ตัดสินใจไปหาสาวพรสมเพชรด้วยตัวเองแต่พอดีไปฮอดก็เห็นเพิ่นย่างออกมาจากตลาดแล้วก็ย่างกลับขึ้นเฮือนของตนสบายดีไอ้เกณฑ์ไอ้ไปใส่มาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วน้องคงคอยท่าอ้ายกะบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเลยน้องคิดว่าไอ้ไปนครหลวงคิดว่าไอ้ไปเวียดนามแล้วซั่นดอกจริงบ่คอยมาเวยื้อยามถามข่าวน้องทางนี้โอ้อ้ายยังแข็งแฮงดีอยู่ดอกแต่กะยังบ่ทันสิ้นสุดความคิดฮอดน้องทางก็ได้สำนึกเห็นใบหน้าอันขาวพองของน้องอย่างบ่ขาดเลยได้คิดฮอดน้องอยู่วะบ่แม่นอ้ายคิดผู้ที่ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสังรวมนั่นก็ว่าเด้อ้าวถ้าหากอ้ายคิดฮอดเขาก็สิจำเป็นหยังอ้ายสิมาหาน้องหรือว่าบ่อยากให้อ้ายมาวะไอ้เกณฑ์น้องมาฮอดพี่แล้วไอ้ก็ยังคิดฮอดน้องอยู่วะถ้าหากว่าคิดฮอดเป็นหยังจึงบ่มาหาน้องหรือว่ามีผู้ใหม่แล้วบ่พรเอ้ยไอ้อยากมาอย่างเต็มทีแต่ก็ยุ่งยากนำเวียกงานนี่แหละในสมองรัฐการสัมผัสคาเวียกอยู่ห้องการบัดว่ายามกลางคืนกับสัมผัสคาเวียกงานไอ้คิดว่าน้องสิไปยามกระจ้อยวับคิดว่าน้องกลับคืนเมืองประเทศแล้วสะดอกน้องคิดว่าสิไปยามอายุแต่ก็คิดอายเพิ่นและอีกด้านหนึ่งกับบ่ทันฮู้เฮือนอายแดแต่บ่เป็นหยังแต่ว่าแล้วเป็นหยังไอ้จริงบ่มายามน้องอยู่พี่น้องว่าไอ้มาหาน้องนี่สิดีกว่าได้อ้าวแต่ก่อนน้องก็เคยไปแล้วเด้หรือว่าเห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศโดนแล้วก็ลืมฮอดหนทางแม่นวะนี่นะพรสมเพชรน้องกลับมาลาวได้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ได้ไปยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทราชเด้วะสหายเกณฑ์ถามภายหลังทั้งสองคนมาฮอดเฮือนบ่น้องบ่ได้เมือแต่น้องก็ได้ไปยามอ่าวอยู่บ้านบ่โอเท่านั้นดอกว่าสิเมือสัมผัสกิจว่าคือไอ้สิมายามเพราะว่าส่วงระยะนี้อ้ายกับพ่อว่างเวียกอยู่ติสิส่วนเมื่อยามแม่นำกันหรือว่าอ้ายสิไปทางอื่นวะคันสั้นยังหึงนานปานใดน้องสิจริงสิกลับเมื่อประเทศหรือว่าสิมาอยู่นำอ้ายพี่เลยวะอ้ายนี่ก็ได้เนาะก็ยังว่าน้องต้องก้มหน้ามาอยู่ผืนแผ่นดินเมหรือว่าไอ้บ่ได้อ่านจดหมายของน้องวะหรือว่าแหนมไปไก่พุ่นไอ้ก็ได้อ่านอยู่แต่ว่าธรรมดาคนเฮาส่วนหลายแล้วเว้าแนวนึงแต่ว่าบาดประพฤติตนผัดเฮ็ดแนวอื่นขนาดว่าอ้ายได้เอาเท่าแก่ไปสู่ขอน้องแล้วแต่น้องก็ยังหอบเครื่องหนีปลาอ้ายเพื่อไปเสวยสุขอยู่ต่างประเทศได้อย่างสบายไอ้เกณฑ์อย่าเว้าแนวนั้นเถาะเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปแต่น้องอยากฮู้ว่าเมื่อน้องเป็นคนซัวและเฮ็ดให้ความหักของพวกเฮาถูกตัดขาดไปซัวระยะหนึ่งนั้นอ้ายก็สิอภัยโทษให้แก่น้องได้บ่และอ้ายสิบ่รังเกียจแม่หญิงที่ชั่วคือน้องอ้ายจะให้อภัยน้องได้บ่ไอ้เกณฑ์

พรสมเพชเอ้ยน้องบ่ควรมีแนวคิดตีตัวต่ำเกินไปตามอ้ายคิดว่าเรื่องความผิดพลาดคงอาจมีทุกคนต่างแต่ว่าภัยน้อยภัยหลายเท่านั้นสำหรับน้องแล้วในระยะที่ผ่านมาถือว่าน้องเป็นคนคือน้องเว้านั่นละแต่กระบอกทานแม่นดอกทั้งหมดเหล่านั้นแม่นความผิดของพ่อน้องหรือว่าอาจแม่นน้องเสื่อความพ่อจนเกินไปไอเกนไผกระบอกทานไปบ้านเพิ่นยาสิคิดยากเถาะสิมีความสุขอยู่บ้านเพิ่นกับบ่เท่ากับอยู่บ้านเฮาถึงว่าอยู่บ้านเฮาในปัจจุบันยังพบความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าบางข้างคาวก็ยังฝืดเคืองแต่มันก็สบายใจซึ่งบ่มีไผบีบบังคับจิตใจของไผได้พรน้องบ่คิดฮอดเพิ่นผู้อยู่ต่างประเทศบ่เอ้าสิคิดฮอดเฮ็ดหยังน้องก็นั่งอยู่นี่เอ้าคือว่าอาญาน้องน้องจะคิดถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศผู้น่ะบ่ดอกมีหยังก็เว้ากันไปมันบ่เป็นหยังดอกย่านแต่อ้ายหั่นแหละสิบุคิดฮอดน้องนะขอให้อ้ายลืมมันซะปัจจุบันนี้น้องพร้อมแล้วที่จะเป็นคนหักที่ดีของอ้ายเมื่ออ้ายหักบ่หักกับผู้สาวหลายคนเพราะว่าบ่มีชายคนใดที่ได้เอาใจน้องยกวินอ้ายเพียงผู้เดียวเท่านั้นสาวยืนซึ้งสั่วระยะหนึ่งแล้วเว้าต่อไอเกณฑ์เดี๋ยวนี้น้องกลับมาหาอ้ายแล้วและสภาพการของน้องเป็นแนวใดอ้ายก็ฮู้หมดแล้วแต่ในเมื่อเป็นแนวนั้นอ้ายสิตัดสินใจแนวใดต่อน้องส่วนว่าน้องเองก็พร้อมแล้วที่จะขอเป็นคู่ชีวิตของอ้ายในเมื่ออ้ายหากสามารถให้อภัยแก่น้องที่น้องได้ทำผิดต่ออ้ายน้องพร้อมแล้วที่จะกลับใจมาเป็นคนดีเป็นคนดีของอ้ายตลอดไปพรน้องอย่าสิใจฮ้อนหลายแม่เรื่องนั้นอ้ายคิดว่าสิบ่ให้แก่ยาวดอกแต่ว่าน้องสิเฮียคองให้อ้ายเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับปัญหานั้นเอ้าก็เฮ็ดให้มันคือบ้านคือเมืองเพิ่นละบ่เงินคำน้องกับพอมีอยู่ดอกและจะบ่ให้อ้ายเสียหยังเลยมีแต่อ้ายสิตกลงว่ามื้อใดเท่านั้นละพรเอ้ยเรื่องนั้นมื้อหน้าเฮาจริงเว้ากันเนาะสำหรับมื้อนี้อ้ายสิได้เมื่อก่อนเด้อเพราะมันก็ดึกดื่นแล้วเด้อีกอย่างอ้ายก็ลืมถือบัตรประจำตัวเด้ถ้าเจ้าหน้าที่หากมีการกวดกาจักหน่อยมันสิแก้ตัวยากและต่างฝ่ายต่างมีความคิดฮอดคิดถึงยิ่งหักยิ่งหวงซ้ำบ่นำแฟนที่เขาหักได้ไปเสวยสุขอยู่ต่างแดนแต่ผู้เกี่ยวก็ยังคิดฮอดดินแดนดอกจำปาคิดฮอดข้าวเหนียวและคิดฮอดปลาแดกคิดฮอดเสียงแคนลาวที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเฮาเขาบ่สามารถทนอยู่ได้เมื่อเขามีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนและมีความทะนงใจในความเป็นชาติลาวเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวและอย่างหนึ่งที่เขายังมีญาติพี่น้องมีคนหักของเขา
ด้วยเหตุนั้นเขาต้องตัดสินใจก้มหน้ากลับคืนสู่แผ่นดินแม่ก็คือกลับคืนมหาประเทศชาติของตนอย่างสง่าผ่าเผยและในที่สุดทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งดองตามฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ได้หมดลงและมาฮอนีรายการบทกลอนและเสียงเพลงกะขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แมนวันพุธแฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงเก้าวันที่1กรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาชนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6 บวก 5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับฟังได้เนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวเวลานี่ก็ผ่านไปบืดเดียวมิตรรายการบางคนนี่ว่าแล่นนำเวลาเวลาเดเฮ็ดหยังกับบ่ทวงบ่ทันบืดเดียวฮอดโมงฮอดเวลาแล้วฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อดำเนินธุรกิจมีแผนในการค้าขายลงมือในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเฮ็ดหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ทุ่มเทเหงื่อแห้งของตนเองให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันพบพ่อกันในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสารณฮู้ข้อมูลสิ่งดีๆเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้การติดตามรับฟังมีหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และได้แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอีก1ช่องทางก็คือสามารถดาวน์โหลดแอป Radio Garden เนาะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากบรรดาทานเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะทานใดที่ต้องการสมุนไพรดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปวดพยาธิต่างๆนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีน้ำดื่มซึ่งล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าอยากมาเลือกด้วยตนเองว่าสินค้าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเฮานี้มีประเภทใดแดก็เข้ามาเบิ่งตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางตั้งแขวงสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามก่อนได้เนาะเบอร์โทรแม่น020 557-4709 557-4709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนก็ดื่มน้ำชาดื่มกาแฟแดบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็จะมักดื่มกาแฟเป็นประจำและมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายซึ่งกาแฟจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นกาแฟที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งซึ่งให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายและตอบจุดให้กับทางกายในนั้นก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟบำรุงสายตาซึ่งกาแฟบำรุงสายตานี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ตามัวตาบ่เห็นแจ้งเบิ่งหยังก็เป็นมัวๆเด้บางครั้งท่านใดที่ออกจากห้องล่าห้องการแล้วกลับคืนไปเฮ็ดเวียกนั่งเบิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ใส่แว่นตาแดอาจจะเห็นหายรู้สึกปวดดวงตาบางครั้งนี่อาจจะเห็นหายมีน้ำตาไหลออกมานี่แหละมิตรรายการย้อนว่าดวงตาของเฮานี่ขาดวิตามินเอซึ่งจะเฮ็ดให้ระบบระบบประสาทตานี่หรือว่าดวงตาของท่านนี่นะเบิ่งเห็นได้ยากอาจจะเห็นหายบางครั้งนี้รู้สึกว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งฉะนั้นอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ให้คุณประโยชน์กับดวงตานั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาซึ่งจะให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E และยังช่วยบำรุงประสาทดวงตาของเฮาน้ำอีกดื่มกาแฟบำรุงสายตาแล้วมิตรรายการจะรู้สึกว่าดวงตาของเฮานี่ได้รับวิตามิน E บ่ว่าจะเป็นทางวิตามิน E วิตามิน B6 และกาวิตามิน A ซึ่งในจุดนี้จะช่วยบำรุงดวงตาของเฮาเฮ็ดให้ดวงตานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นและนี่ก็คือกาแฟดีๆท่านผู้ฟังที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายและนอกจากนั้นสำหรับท่านใดที่ว่าทางกายบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้อิดเมื่อยได้ง่ายบวกใส่กับมือใดที่ว่าอาการร้อนๆอาการร้อนอบอ้าวหลายทางกายอิดเมื่อยบ่อยากกินข้าวเนาะบางครั้งนี่ก็กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับแดอยากแนะนำให้ทานลองกินกาแฟกำลังเสือโคงเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังซึ่งกาแฟกำลังเสือโคงนี้จะช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีทางกายมีความแข็งแรงนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นำอีกและนี่ก็คือกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือกาแฟกำลังเสือโคงซึ่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากสั่งซื้อติดต่อได้เนาะเบอร์โทรแมน020-557-0479หรือว่าอยากมาเลือกมาเบิ่งสินค้าด้วยตนเองก็มาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะถ้าต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็คอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละปฏิว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจกตาขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปและพร้อมด้วยการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปฟังให้มิตรรายการทุกๆคนเด้อถ้าว่าท่านใดที่ต้องการเบิ่งแยงสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีให้คิดหาทางสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและสมุนไพรปิ่นปัวพยาธิต่างๆโดยเฉพาะทานใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซวงบ่เซาร้องหันเปลี่ยนมาเปิดใจลองกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งมิตรรายการเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆนอกจากนั้นกินแล้วก็ยังสวยในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการที่เคยกินและก็เคยสมใส่ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้หลายคนใส่แล้วก็กลับคืนมาซื้ออีกโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวในจุดนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้ดีขึ้นและมีความแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายเพราะว่าสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีผลิตโดยจากธรรมชาติแท้ๆทัดปูฟังนี่คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะจากสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นผลิตขึ้นมาเพื่ออยากให้คนลาวหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนี้ให้หลายขึ้นดังที่ว่าเป็นการเสริมขยายเศรษฐกิจเนาะเมื่อเว้าถึงการกระตุกซุกยู่ก็อยากให้ทุกคนนั้นหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวบริโภคของคนลาวเฮาเองเนาะสินค้าก็มีหลายสนิดบ่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องใช้สอยภายในครัวเรือนยังมีประเภทซากาเฟแล้วก็ยังมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วก็ยังมีน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อกับทางกายสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจ Facebook เนาะเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร020-5570-4709ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจาก

0: ท่านเข้าสู
1: ่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงและยังอีกช่องทางนึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและพิเศษยังมีอีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะสามารถติดตามรับชมบรรยากาศสดๆอยู่ทางห้องส่งได้เนาะทางห้องสตูได้ผ่านทางไลฟ์สดของเพจ Facebook Lao National Radio วันใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับชมได้เส้นเก่าเส้นเคยเนาะเดชอรุณแก้ววิไลมื้อนี้ฮับมาที่ดําเนินรายการสู่มีรายการครับฟังกับมาพบมาพ่อกับมีรายการในตอนเช้าของวันพุธตอนเช้าของวันพุธท่ามกลางที่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในหลายเขตหลายแขวงในขอบเขตตัวประเทศก็มีฝนตกหลายคนก็สิโอ้ดีใจเห็นเลยเนาะภายหลังที่ว่าฝนขาดระยะมาดนเติบเนื่องจากว่ามีผลกระทบได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือว่าปรากฏการณ์โลกร้อนนั่นแหละทั่วโลกหลายประเทศในโลกก็ได้รับผลกระทบรวมทั้งลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าฝนตกในระยะมื้อ2มื้อมานี้ก็เป็นเงื่อนไขอันดีเนาะเป็นเงื่อนไขไอ้เกให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรที่กำลังเฮ็ดการผลิตหรือว่าการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชผักเนาะในฤดูฝนว่าซั่นซะเนาะเป็นเงื่อนไขอันดีเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็มีการกักเก็บน้ำไว้ในเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีการกักเก็บน้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วสภาพความร้อนขึ้นความถี่ร้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่จะเฮ็ดให้ฝนขาดระยะไปจนถึงพุ่นแหละเดือนกรกฎาคมท้ายๆเดือนกรกฎาคมไปพุ่นน่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆปีใดมันเกิดขึ้นเท่านึงได้หลายๆปีใดเกิดขึ้นเท่านึงฉะนั้นคนเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแห้งแล้งเนาะการกักเก็บแนวพันธุ์พืชผักต่างๆการกักเก็บจักสูบน้ำบ่การกักเก็บน้ำไว้ไส้อยู่ภายในครัวเรือนเองแล้วก็อยู่ทางไปเหตุการณ์ผลิตแน่เนาะเหตุการณ์ผลิตแน่ก็ควรกักเก็บน้ำไว้ไส้ให้มันเป็นประโยชน์ให้มันมีคุณค่าที่สุดเนาะอันนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากมิตรละการจากทางละการของพวกเขาแล้วก็อีกอย่างนึงในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนก็เป็นมื้อใหม่แล้วได้เป็นเดือนใหม่แล้วได้มาฮอดมื้อนี้ก็ได้เนาะ6โมงครึ่งหาเวลา7โมงเช้านี่นะอีบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี่ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนแล้วฉะนั้นก็การไปการมาก็ค่อยไปค่อยมาอย่างยายชุดเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันเด้อท่านผู้ฟังเด้อค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันจนได้กันมีการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่ดีเนาะเอาก็ค่อยไปค่อยมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็มีข่าวมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยมาต้นมาฝากมาว่ามาวามาอมมาลุมให้มีรายการได้รับชมรับฟังก่อนจะเข้ารายการกับเดชอรุณก็จะทักทายสบายดีแน่คิดฮอดมีรายการได้เนาะอย่างเศร้าๆสิมากันยังมาจัดรายการเนาะคิดฮอดมีรายการก็อยากเว้าหลายนิดนึงมาเริ่มต้นทําอิฐของรายการเริ่มต้นทําอิฐของรายการนี่จะนําเสนอข่าววันที่29มิถุนายนเนาะท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศก็ได้ต้นรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนก็ได้แสดงความชมเชยและกติราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตท่านจองยองซู่ซึ่งในประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมขยายสายบัวพันธุ์การทูตก็คือการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชน2ประเทศลาวและสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เนาะได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนก็ยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและก็ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ไม่อันวิเกียรติสง่าของท่านท่านจองยองซู่ก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองศรีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้

0: างแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลก็คือบรรดาการนำพรรครัฐของลาวตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามข่าวข่าวธรรมิตรนาทีผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอมาต่อที่ข่าวที่2นี่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้สหายวรไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับสหายยังกุ๊กซอสบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกับประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียนครั้งที่45ที่นครหลวงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสดังกล่าวนี้สหายวรไซเล็งสวัสดิ์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความสมเสริญต่อผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้ออันดีงามระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางในขอบการห้อมือในระดับภาคพื้นสากลนอกจากนี้ก็ยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคลาวในต้นปีเนาะ2026และก็ยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันด้านพรรคและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขยุ่งการห้อมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและพัฒนาดิจิตอลสหายยังกุ๊กซอสบาทาได้แสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกที่มองโกเลียของคณะในครั้งนี้ถือเป็นการประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆและการแลกเปลี่ยนสารอวยพรในโอกาสวันสำคัญต่างๆพิเศษสหายยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาวมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับปิดซากอย่างสง่างามเพิ่นว่าเพิ่นใส่หัวข้อจังซั่นงานเวของ Go 2026สร้างมูลค่าหลายกว่า2ตื้อ500ล้านกีบเนาะจับคู่ธุรกิจได้63คู่เนาะวันที่29มิถุนายนผ่านมาที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีปิดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการเมฆของ Go 2026อย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ดำเนินการมาอย่างฝดฟื้นเป็นเวลา5วันเนาะในระหว่างวันที่25-29มิถุนายนและก็ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามซึ่งพิธีนี้ก็ได้อัดลงหรือว่าปิดลงในครั้งนี้ให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านอัศพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพันธนาประกอบศาสตร์อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตแห่งลาวสัญจักไทยประจำลาวท่านนางวรรณมณีพิมสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของคณะวิจารณ์พร้อมด้วยบรรดาการนำพรรครัฐผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศท่านนางวรรณมณีพิมสารนี่กล่าวว่างานเวของโก2026จัดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การสุขยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างนครหลวงวิจารณ์กับบรรดาแขวงอ้อมข้างและประเทศในภาคพื้นเมืองน้ำของโดยมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อสร้างเวทีให้แก่ผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเรียกว่า SME เนาะและผู้ผลิตสินค้าในเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอทอปฮันได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดและพบกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการค้าและการห้อมือโลจิสติกอยู่ภายในภาคพื้นการจัดงานในครั้งนี้สามารถสร้างผลกระทบทางบวกให้แก่เศรษฐกิจและกับผู้ประกอบการอย่างหลวงหลายซึ่งผู้ประกอบการเข้าร่วมมีทั้งหมดนี่มี40หัวหน่วยเนาะอยู่ในนี้ก็มีทั้งอยู่ในลาสัญจักไทยนำได้ ลาวจะจัดใครกับเขาหวมอยู่ซาวหัวหน่วยเนาะและนครหลวงเวียงจันทน์อีกซาวหัวหน่วยซึ่งนำเอาผลิตภัณฑ์เนาะ MSME และสินค้าอูดอบนี้มาหวมกันวางแสดงสร้างมูลค่าการจราจรสินค้าทั้งหมดนี้หลายกว่า 2,500 ล้านกีบเนาะประสบผลสำเร็จในการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทั้งหมดนี่63คู่สัญญาเนาะผู้ผลิตสามารถเจรจาทางธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าใหญ่ได้3แห่งศูนย์การค้าบิ๊กซี่ศูนย์การค้าโชคทวีศูนย์การค้าก๊อกก๊อกเมกะมอลเนาะได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดการขายออนไลน์และก็การหุ้มห่อผลิตภัณฑ์จากเสี่ยวซานประสบการณ์สูงจากประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ได้กลายกว่า70คนมีมวลชนของห่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตลอด5วันประมาณ 1,500 เทื่อคนเนาะเพื่อสืบต่อขยายผลสำเร็จของงานในระยะยาวคณะผู้สอบก็ได้กำหนดแผนการคือสุญญ์ส่งเสริมพนักงานอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับองค์การวิสฮับต่างหน้าผู้ศูนย์การค้าบิ๊กซีเนาะเพื่อสร้าง MOU เกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านวิชาการเนาะในการพัฒนา MSME ให้เข้มแข็งและก้าวไปถึงการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่3ร่วมมือกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาแขวงอ้อมข้างเพื่อทบทวนบทเรียนและก็ก้าวเกียมแผนการจัดงานระดับภาคพื้นให้มีขนาดใหญ่และครบถ้วนกว่าเก่าในปีต่อไปมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกียมควมพร้อมเป็นโจภาพกวงประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะเมื่อวันที่26มีนาคมเมื่อบุดุลมานี้เนาะเมื่อบุดุลมานี้กรมองค์การจะตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวก็ได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและก็กิจกรรมปิดออบของแขนงการระเบิดบ่อนแตกหรือว่ารอบตเนาะยุดลาวในวันที่26มีนาคมคดีอรุณในวาระผ่านมาเพื่อก้าวเกียมความพร้อมให้แก่การเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาไว้ด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะได้จัดขึ้นในเดือนกันยายน2026หรือว่าท้ายปีนี้เนาะกองประชุมก็ได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะโดยได้มีการดำเนิน3กิจกรรมสำคัญซึ่งว่ามีผู้เข้าร่วมตามแต่ละวาระหลายกว่า200ท่านจากบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องสถานทูตนี่องค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะในเวลาตอนเช้ามีการดำเนินกองประชุมปรึกษาหารือวิชาการเกี่ยวกับเรื่องงานปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แล้วโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์หลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศมีเลขาเอกสถานทูตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้กับเพื่ออย่างเพื่อว่าเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานรบต.หรือว่าระเบิดบ่อนแตกกันเลยอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือปัญหาปิ่นอ้อมที่ติดพันทุกแขนงการกระทรวงและกับองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทยิงซ้ายนี่สิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยั่งยงและกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ประกันประสิทธิภาพและกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมนี้ยังได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนทางด้านมาตรการและกับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและกับชุมชนเป็นใจกลางได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในห้างปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดบ่อนแตกบรรยากาศกองประชุมเป็นเท่าไหร่นอกบรรยากาศกองประชุมนี้ก็ได้ดำเนินไปด้วยเนื้อในและก็มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนข้อเสนอต่างๆที่ได้รับในกองประชุมครั้งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญหรือว่าส่วนประกอบสำคัญเนาะในการห่างแผนปฏิบัติงานของนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและก็รับห้องในเดือนกันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และในตอนบ่ายตามเวลานอกจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลทางด้านพาราธิการวันนี้นะเพื่ออย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและก็รายงานความคืบหน้าการเกื้อเกียมความพร้อมทบทวนสนธิสัญญาไว้ด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเวลาดังกล่าวท่านอารมณ์หลังสีราชวงศ์ของหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รายงานข้อมูลด้านภารกิจการเนาะข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่น โดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและกับองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกงานด้านเนื้อในเนาะภารกิจการเพื่อว่าการเตรียมความพร้อมรอบด้านและการหาประการผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมดังกล่าวนั้นถือว่ากองประชุมแก้ไขปัญหาระเบิดพลังแตกอะไรเนาะที่เดชอรุณได้เว้ามาในโอกาสเดียวกันท่านห้องรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพลังแตกที่ตกค้างอยู่แล้วก็ได้เป็นประธานจัดงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำจากระเบิดพลังแตกเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคแขวงเวียงจันทน์ครั้งที่4สมัยที่7เนาะซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้ไขขึ้นเมื่อบุดอนมานี้อยู่ขวางแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของสหายภูธนุเพชรไสสมบัติเนาะกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาสหายคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมสหายภูธนุเพชรไสสมบัติได้กล่าวว่ากองประชุมครบคณะพรรคแขวงครั้งนี้ก็มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะได้กลายเป็นขีดหมายแห่งการประเมินทบทวนตีราคาคืนผลแห่งการนำพาซีนำหอบด้านของคณะบริหารงานพรรคแขวงตลอดระยะ6เดือนต้นปีนี้และจะได้กำหนดทิศทางแผนการมาตรการอย่างจะแจ้งเพื่อประชุมใส่จะตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้เช่นเดียวกันเนาะหมายความว่ามี6เดือนต้นปีและก็6เดือนท้ายปีให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมานี้ใน6เดือนต้นปีนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการพัฒนาท่ามกลางสภาพการสากลภาคพื้นเนาะมีการผันแปรอย่างซับซ้อนไวว้าและครบพร้อมอย่างยั่งทางด้านเศรษฐกิจการเงินอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าน้ำมันเสื้อไฟค่าครองชีพที่เหน่งเต่งสูงแต่บนพื้นฐานความเป็นเจ้าการและก็ความสามัคคีเอกภาพในความและความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของบรรดาสหายก็จึงเฮ็ดให้สามารถยัดได้ผลสำเร็จน่าชื่นชมเนาะแต่ถึงยังไงก็ตามก็ยังมีบางข้อคงข้างสิ่งท้าทายชุดอ่อนที่จะต้องได้สิทธิ์ต่อแก้ไขในตัวหน้าในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่บรรดาบทรายงานและก็หัวข้อจุดสุ่มที่สำคัญเป็นต้นในบทรายงานการนำพาซีนำหอบด้านของคะแนนบริหารงานพรรคแขวงบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้และกับหัวข้ออื่นๆอีกจำนวนหนึ่งสหายเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาผู้แทนกองประชุมเสื้อชูความรับผิดชอบในการค้นคว้าคิดงำแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าสร้างความเป็นเอกภาพอยู่ภายในพรรคเติมอีกเนาะมาต่อที่ข่าวอยู่ทางต่างแขวงเนาะวันนี้จะเริ่มต้นที่ทางแขวงเสื้อสมบูรณ์ก่อนจะอยู่ทางภาคกลางก่อนเนาะไปอยู่ในแขวงเสื้อสมบูรณ์สหายพลอยคำหงบุญยวงกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสื้อสมบูรณ์ได้เคลื่อนไหวโอ้ลมพนักงานแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเมื่อบดุลมานี้มีสหายไซสุมพันธ์ลีเต็งเบียจื้อเลขาหน่วยพักหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยคณะพักตลอดฮอดสมาชิกพักพนักงานลักแรงอยู่ภายในแผนกและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาเข้าห่วมรายละเอียดราคาแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
1: โอกาสนี้สหายไซสุมพันธ์ลีเต็งเบียจื้อได้รายงานสภาพรวมการเคลื่อนไหวเบียงงานของหน่วยพักแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงซึ่งตลอดระยะผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเป็นต้นการซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติทางหลวงท้องถิ่นและบรรดาเส้นทางที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านมาให้สามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติการพัฒนาตัวเมืองและการขนส่งต่างๆก็เริ่มหันเข้าสู่ระเบียบการเทรกาวพร้อมนี้ก็ได้นำพาซีนำสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรในการค้นคว้าเสื่อมซึมผ่านขั้นใหญ่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาของแขนงโยธาธิการในขนส่งที่ได้วางออกในแต่ละระยะนอกนี้เวียงงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนก็สามารถยัดได้ผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อแข่งขันเช่นหากฐานกรรมบาลได้รับทุงใส่แข่งขัน5เป็นเจ้าหากฐานสาวนุ่มได้รับทุงใส่เป็นหากฐานสาวนุ่ม4บุกได้รับทุงใส่เป็นหากฐานสาวนุ่ม4บุกและหน่วยสาพันธ์แม่หญิงได้รับฮ้องเป็นหน่วยแม่หญิง3ดี5ปีต่อเนื่องกันในโอกาสนี้สหายพลอยคำหุ่งบุญยวงได้โอโลมพนักงานแผนกโยธาธิการในขนส่งแขวงสหายได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะแผนกจงสืบต่อนำพาซีนำอย่างหอบดานทางด้านคุณทัดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้นักเน้น เพื่อให้สมาชิกพรรคพลังงานรัฐกรกลายเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งเป็นพลังงานที่ดีของแขวงเอาใจใส่ติดตาม3ทิศนำขององค์การจัดตั้งมหาชนเป็นต้นการยกระดับการก่อสร้างหากฐานการเมืองและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแผนกสืบต่อสีนำและติดตามกวดกาพร้อมทั้งเป็นเจ้าการปรึกษากับบรรดาบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางการขนส่งให้ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบการที่วางออกอย่างเข้มงวดคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: ออกจากแขวงสิสมบูรณ์ยับขึ้นไปทั้งแขวงหลวงลำทาเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบุดมวันนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองหลวงลำทาได้มีการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกการอย่างตั้งนานในการดำเนินการสอบเสียงพ่นสั้นขั้นเมืองเนาะประจำปี2026ให้แก่พนักงานรัฐกรอยู่ภายในเมืองมีท่านพรประเสริฐอินทวงศ์กรรมการประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองหลวงลำทาพร้อมด้วยคณะผิดชอบคณะวิชาการและการพนักงานรัฐกรผู้เข้าสอบเสียงเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงลำทามีรายงาน
2: การจัดตั้งการสอบเสียงในครั้งนี้แม่นปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงลำทาฉบับเลขที่183ทับคปม.ลงวันที่16มิถุนายน2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำการสอบเสียงและคณะวิชาการการสอบเสียงพลสั่นขันเมืองซึ่งลงนามอนุมัติโดยทานคำลาแหลงสยธรรมประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงลำทาทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้แก่การดำเนินระเบียบการสอบเสียงพลสั่นเป็นไปอย่างมีหลักการโปร่งใสยุติธรรมและถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรสำหรับโครงสร้างและเนื้อในของหัวบทสอบเสียงพลสั่นประจำปี2026ครั้งนี้แมนได้รับการกดกาและอนุมัติอย่างหัดกุมโดยแบ่งออกเป็น2ภาคส่วนคือภาคปรนัย60คะแนนเน้นใส่คำถามทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเมืองโครงหางอำนาจรัฐแห่งสปป.ลาวประวัติศาสตร์และหลักการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรวมถึงความรู้ด้านกฎหมายหน้าที่และจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรภาคอัตนัย40คะแนนเป็นคำถามเจาะลึกให้ผู้เข้าสอบเสียงได้อธิบายเกี่ยวกับนิยามของการเลื่อนสั่นขั้นความหมายของเงินเดือนนโยบายต่างประเทศภาระบทบาทของรัฐบาลและภาระบทบาทของคณะจัดตั้งเมืองการสอบเสียงพลสั่นแม้นมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประเมินความรู้ความสามารถและความตื่นตัวทางด้านการเมืองของพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นบอนอิงอันถูกต้องในการพิจารณาเลื่อนสั้นและขั้นตามอายุการคนสั้นให้สมศักดิ์ศรีการเคลื่อนไหวสอบเสียงในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงเต็มไปด้วยความรับผิดชอบของทางคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสอบเสียงทุกท่านปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงลำทา
0: จากทางภาคเหนือลงไปทางภาคใต้นะไปทางแขวงเสกองวันนี้นะกองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานเขตเด่นเสื่อมตัว3แขวงภาคใต้เสกองจำปาสักและอัตปือไข่ขึ้นเมื่อบรรลุวันนี้อยู่ห้องว่าการแขวงเสกองโดยการเป็นประธานห่วมของท่านวีแก้วบุภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือคณะกรรมการปกครอง7เมือง3แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรายละเอียดนะครับแขวงเสกองรายงาน
3: ท่านวีแก้วบุพภาวันกล่าวว่าเขตแดนเสื่อมต่อระวางแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและบ้านกับบ้านแม้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบภายหลังที่ภาคและรัฐบาลดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เปิดประตูสู่โลกภายนอกเวียกเขตแดนเสื่อมต่อยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งทุนนำผลประโยชน์มาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนเขตดังกล่าวย้อนแนวนั้นการกำหนดและแก้ไขเขตแดนเสื่อมต่อถึงว่าจะมีความเป็นเอกภาพระหว่างแขวงและเมืองติดจอดและหับห้องจากสภาแห่งศาสตร์แล้วก็ตามแต่ยังมีหลายจุดต้องได้เอาใจใส่ในการลงกวดกาตัวจริงและเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจต่อกับระเบียบการปกครองโดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการสัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องเอาใจใส่เป็นอันละเอียดเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ประชาชน ที่อยู่อาศัยเหลียบตามเขตแดนเสื่อมต่อทำมาหากินไปมาหาสู่กันอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบจากนั้นท่านสายค่ำสีหานาห้องหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติได้รายงานผลการลงสำรวจและกวดกาพื้นที่ตัวจริงตามแล้วเขตแดนเสื่อมโตระวางแขวงจำปาสักอัตปือและแขวงเสกองพร้อมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปกครอง3แขวงและ7เมืองก็ได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกของยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเสื่อมโตที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและได้ลงนามบทบันทึกการลงเก็บกรรมข้อมูลภาคสนามร่วมกันระวางกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไส้เมืองปากซองกับเมืองสมาคีไส้เมืองสมาคีไส้กับเมืองละม่ามเมืองซานไส้กับเมืองดักจึงตื่มอีกจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความหูเข้าใจในบ่หลายก็หน่อยเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนครหลวงวิจันทน์แน่อยู่ภายในประเทศในแล้วก็อยู่ภายในท้องถิ่นเนาะที่ว่าเกิดขึ้นที่ว่าผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ประสานงานได้สอบคนคั่วแล้วก็นำเอามาเสนอแต่ว่ามีรายการอยากจะมีช่วงข่าวหรือว่าอยากมีข้อมูลข่าวสารใดๆเรียกเปลี่ยนตื่มก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ในมงรัฐการนอกในมงรัฐการทุกๆความคิดความเห็นของบรรดาท่านหรือว่ามีรายการทุกๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการในครั้งต่อไปเพื่อว่าเฮ็ดให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็เป็นระยะที่กะเกียมความพร้อมหรือว่าการสร้างผลงานคำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคโดยเฉพาะแม่นวันกองประชุมการเปิดกองประชุมกะเกียมเหมือนกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทับอิฐที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎนี้ในอีกบ่พอใดมื้อข้างหน้านี่เนาะก็แน่นอนล่ะสื่อมวลชนทุกๆแขนงการบ่ว่าจะอยู่ศูนย์กลางบ่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นก็ได้มีการสร้างขบวนการเพื่อว่าเห็นอะไรให้มันมีขบวนการฟื้นฟูนั่นแหละเพื่อว่าต้นรับคำนำรับต้อนคำนำสมเสยกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นเป็นครั้งทับยิดแต่เป็นครั้งทับยิดเพื่อว่าจะยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนลาวเฮาให้มันก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ให้มีคุณภาพคนเก่าเนาะมีการปรับปรุงแต่ละระยะไปเนาะทางรายการของเฮาก็ขอแสดงความสมเสยขอแสดงความคำนำรับต้อนของประชุมดังกล่าวที่จะไขขึ้นในอีกบ่พอเท่าใดมื้อข้างหน้านี้เนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการผมด้วยทีมงานต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
5: า
6: ะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
12: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสากลที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียปีนี้กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงมีแผนจะปล่อยปลาทั่วประเทศให้ได้หลายกว่า72ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ29ปีแขวงเซกองวาง3ยุทธศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมพยาธิไข่ยุงลายเวียดนามเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนค่าขายคาร์บอนทั่วประเทศจีนและเอโรปสร้างกลไกการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสุดท้ายของรายการเชิญท่านรับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่า105ปีแห่งการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างประเทศทันสมัยขับเคลื่อนการพัฒนาโลกต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำครั้งที่3เวทีปรึกษาหารือของบรรดาฝ่ายสนับสนุนการต่อต้านการปฏิบัติในสมัยใหม่ของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่และกองประชุมสัมมนาด้านกฎหมายสากลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธ์รัสเซียระหว่างวันที่24-26มิถุนายนผ่านมาโดยการเป็นเจ้าภาพของพรรครัสเซียเอกภาพมีคณะผู้แทนจากพรรคการเมืองที่เป็นคณะประจำของขอบการหัวมือดังกล่าวและบรรดาพรรคการเมืองคู่หวามสังเกตการที่มาจากทวีปอาเซียเอโรปแอฟริกาและอเมริกาลาตินหลายกว่า20ประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดกองประชุมคณะประจำครั้งนี้ท่านอันเดรกลิโมฟสมาชิกสภาสูงของพรรครัสเซียเอกภาพได้กล่าวเน้นหนักเกี่ยวกับสภาพการสากลในปัจจุบันบรรดาการเคลื่อนไหวผ่านมาของขบวนการและซีให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมขยายการผัวพันหัวมือของบรรดาพรรคการเมืองเพื่อต้านการเคลื่อนไหวของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่จากนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมโดยยกให้เห็นพฤติกรรมตัวจริงของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ที่ผัวมขยายตัวอยู่ภาคพื้นต่างๆในโลกแลกเปลี่ยนบทเรียนการตอบต้านและหับมือกับผลกระทบของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ในโอกาสดังกล่าวสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความขอบใจต่อการเสื้อเสริญของพรรครัสเซียเอกภาพและได้ตีราคาสูงต่อกองประชุมดังกล่าวสหายได้ประกอบความเห็นโดยเน้นถึงคุณค่าความเป็นเอกราชและเสรีภาพของลัทธิที่มีอธิปไตย